0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนโชว์บุหรี่ให้คนอื่นเห็นไม่ได้นะ
10: อ้าววักลี่วักลี่ว่าไงอ่ะเหลิมวังนี้ลือจะมาซื้ออะไรฮะ
11: ขอซื้อบุหรี่สักซองสิเจก
10: อย่ารอเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าเอาให
11: ้โอ้เจกทำไมไม่เอามาตั้งให้เห็นชัดๆอ่ะเปิดปิดตู้หยิบบุหรี่ทั้งวันไม่เมื่อยมือไม่เสียเวลาขายของเลย
12: เจกเฮงทำถูกแล้วค่ะกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าไว้ห้ามตั้งโชว์หรือแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบณสถานที่ขายให้ผู้ซื้อหรือประชาชนมองเห็นนะคะมีโทษปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทฉะนั้นทำตามกฎหมายกำหนดดีกว่านะคะ
10: ว่ายอมเมื่อยมือกับเสียเวลาลีกว่าเสียค่าปรับนะอาเหลือเมย
11: ใช่ๆ โอ้โหค่าปรับเล่นเอาทุนหายกำไรหมดแน่นอน
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: างเงี้ยแล้วจะมีของขวัญให้
1: อีนางเออ

ลุกขึ้นมาเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ปทุมธานียึดของกลางอื้อบุคคล4จุดปทุมธานีทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ยึดกว่า 1.130,000 ขวดเครื่องจักรวัตถุดิบมูลค่ากว่า30ล้านบาทโยงนำไปผสมกับ4คนร้อยของวัยรุ่นพลตำรวจตรีคงกิจเลิศสิทธิกุลผบก.ปคบ.สั่งการให้พันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน4จุดจุดที่1เป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสามารถตรวจยึดยาแก้ไอปลอมยี่ห้อหนึ่งจำนวน 127,900 ขวดพร้อมขวดพลาสติกและหม้อสแตนเลสจุดที่2เป็นสถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอมในตำบลลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจุดที่3เป็นพื้นที่ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและจุดที่4พื้นที่ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีเช่นเดียวกันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการนำยาแก้ไอชนิดจำเชื่อมและยาน้ำบางประเภทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนำไปผสมกับน้ำกระท่อมเพื่อทำเป็นเครื่องดื่ม4คูณร้อยสำหรับเสพเพื่อความมึนเมาซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนและวัยรุ่นพัฒนาไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงมากขึ้นกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบนำวัตถุดิบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จากหลายแหล่งมาผลิตเป็นยาแก้ไอปลอมก่อนกระจายสินค้าไปจำหน่ายโดยมีการเปลี่ยนสถานที่ผลิตอยู่เป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติยาฐานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทและฐานผลิตและขายยาปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 50,000 บาทการลักลอบขายทางสื่อสังคมออนไลน์โดยยาแก้ไอเป็นสิ่งที่ประชาชนซื้อมารับประทานเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของประชาชนหากรับประทานยาปลอมที่ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐานไม่มีตัวยาเป็นส่วนผสมอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผลไม่หายและอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตผู้ผลิตและขายยาจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่ายาที่ผลิตมาสู่ท้องตลาดมีมาตรฐานและรักษาโรคได้จริงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอนสมาคมผู้ค้าเหล็กขานรับมติกมอ.ยกเลิกการใช้เตาหลอมประเภท IF ผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ทำเสาคานในตึกสูงลุ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น30วันก่อนประกาศกฎกระทรวงนายประวิตรหอรุ่งเรืองกรรมการสมาคมการค้าเหล็กทรงยาวมาตรฐานเปิดเผยว่าทางสมาคมสนับสนุนมติของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอที่เห็นชอบแนวร่างการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีมติห้ามใช้เหล็กข้ออ้อยที่หลอมจากเตาหลอมประเภท IF หรือเตาหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้านำมาใช้เป็นส่วนประกอบสร้างเสาหรือคานของตึกสูงขณะที่เหล็กกลมทั่วไปยังสามารถผลิตได้แต่ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพเหล็กให้ได้มาตรฐานด้วยเหล็กข้ออ้อยที่จะใช้สร้างตึกสูงต้องมาจากเตาหลอมแบบ EFหรือเตาอาร์คไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นเหล็กข้ออ้อยที่หลอมจาก BO หรือเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักโดยนำน้ำเหล็กดิบจากแร่เหล็กมาผสมกับเศษเหล็กและเป่าออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปเพื่อกำจัดคาร์บอนและสิ่งเจือปนเท่านั้นทั้งนี้สาเหตุเพราะเหล็กที่หลอมด้วยกระบวนการ IF หรือการหลอมเศษเหล็กเก่าเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเหล็กเส้นก่อสร้างแม้จะมีจุดเด่นคือทำความร้อนได้เร็วและต้นทุนประหยัดแต่มีข้อจำกัดด้านการจำกัดสารเจือปนทำให้คุณภาพเหล็กขึ้นอยู่กับเกรดของเศษเหล็กที่นำมาใช้หากใช้เหล็กดีมาหลอมก็ได้เหล็กเส้นที่ดีแต่หากใช้เศษเหล็กคุณภาพต่ำมาหลอมก็จะได้เหล็กคุณภาพต่ำร่างมอกเหล็กฉบับใหม่ยังต้องประกาศรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนอีก30วัน สมาคมผู้ค้าเหล็กขอขอบคุณกมอที่รับฟังความเห็นของเอกชนและก่อนหน้านี้ทาง10สมาคมผู้ค้าเหล็กได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กเป็นมติสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนทางสมาคมก็เป็นกำลังใจงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดยะลาเดินหน้าอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดัน6รายการเด่นสู่บัญชีระดับชาติณศาลากลางจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครั้งที่1/2569โดยมีนางสุนิสาอยู่หนูสิงห์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวในที่ประชุมว่าการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดยะลามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนถักทอและเชื่อมโยงกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานการร่วมมือการส่งเสริมและปกป้องรักษาไม่ให้สูญหายจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจมีจิตสำนึกในการรักษารากเหง้าทางปัญญาและสืบทอดอัตลักษณ์อันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสำหรับการประชุมในครั้งนี้

0: นี้มีวาระสำคัญคือการพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและมีเอกลักษณ์โดดเด่นในจังหวัดยะลาจำนวน6รายการนำไปจัดทำข้อมูลอย่างละเอียดและเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยจะได้รับการคัดเลือกจังหวัดละ1รายการประกอบด้วย1ลิเกฮูลู2มะโย่ง3โรงเงง4ซีละ5ข้าวยำและ6ข้าวหลาม
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนกวาดขยะลงท่อไม่ได
15: ้ลุงทำไมกวาดเศษปูนลงท่ออย่างนั้นล่ะ
16: เอ้าก็มันเปื้อนถนนน่ะไม่เห็นนะไอ้นุ่ม
15: ลุงทำอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวท่อตันน้ำท่วมจะทำไงลุงต้องกวาดใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งขยะสิลุง
16: โอ้ยเสียเวลาน่ะไอ้นุ่มกวาดลงท่อนี่แหละเดี๋ยวเทศบาลเขาก็มาลอกท่อเอง
17: คิดและทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะคุณลุงกฎหมายว่าไว้ใครที่ทำให้รางระบายน้ำร่องน้ำหรือท่อระบายน้ำสาธารณะเกิดขัดข้องหรือระบายไม่สะดวกมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทเลยนะคะฉะนั้นลุงกวาดเศษปูนใส่ถุงไปทิ้งขยะดีกว่าค่ะเสียเวลานิดนึงดีกว่าเสียเงินนะคะแถมยังไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมาอีกด้วยค่ะ
16: งั้นไม่กวาดลงท่อก็ได้ไม่อยากเสียค่าปรับและก็ไม่อยากให้น้ำท่วมด้วยอ่ะเนาะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
18: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
19: จังหวัดตรังรวมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังขอเชิญรวมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570รวมเสนอรายชื่อครูได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0752901136หรือที่เว็บไซต์www.pmca.or.th
20: เอ้าพี่หมดแก้วเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะพรุ่งนี้หนูมีงานเช้า
21: เฮ้ยจะขับเองจริงดิหน้าแดงแล้วนะให้คนไปส่งไหม
20: โอ้ยพี่แค่แก้วเดียวเองไม่เป็นไรหรอกหนูนิ่งมาก
21: ใครบอกว่าไม่เป็นไรแค่แก้วเดียวก็เปลี่ยนชีวิตได้นะเพราะแอลกอฮอล์จะเริ่มกดประสาทการมองเห็นก็แคบลงการตัดสินใจควบคุมรถผิดพลาดไปหมดอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลย
20: ไม่หรอกพี่บ้านใกล้แค่นี้เองหนูขับช้าๆเข้าซอยไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
21: แล้วถ้าเจอด่านล่ะรู้ไหมว่าถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อ่ะกฎหมายถือว่าเมาสุราทันทีนะ
20: ถ้างั้นหนูก็แค่เนียนๆไม่เป่าหรือไม่ก็ขอไปดื่มน้ำเยอะๆก่อนไง
21: คิดผิดแล้วกฎหมายใหม่ปฏิเสธการเป่าเท่ากับเมานะจ๊ะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแถมถูกพักใช้ใบขับขี่อีกอย่างน้อย6เดือนด้วยนะนี่ถ้าไม่นับไปชนคนอื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโทษหนักถึงขั้นติดคุกอีก10ปีปรับเป็นแสนและโดนเพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิต no. ความสะดวกแค่5นาทีแลกกับอนาคตที่หายไปทั้งชีวิตคุ้มแล้วหรอ
20: จริงหรอหนูไม่คิดว่าแค่แก้วเดียวมันจะรุนแรงขนาดนี
21: ้อย่าปล่อยให้คำว่าแก้วเดียวทำลายทุกอย่างในชีวิตดื่มไม่ขับกลับรถสาธารณะปลอดภัยทั้งคุณและเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
20: ช่วงนี้
0: ี้ทั้งหนี้สินทั้งปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรเหนื่อยกันเยอะเลยนะ
1: ใช่ค่ะบางคนเจอปัญหาความยากจนอีกด้วย
0: แล้วแบบนี้จะพอมีหน่วยงานไหนช่วยได้บ้างไหม
1: มีค่ะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.เพียงเกษตรกรรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า50คนก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรได้
0: แล้วจะได้รับอะไรบ้าง
1: ทั้งช่วยปลดหนี้สนับสนุนเงินทุนไม่มีดอกเบี้ยช่วยรักษาที่ดินทำกินไว้พร้อมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมค่ะ
0: แล้วจะเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าย
1: ื่นขึ้นทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์075-211-840
0: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรังพัฒนาเกษตรกรรมจัดการหนี้สินเกษตรกร
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิง
23: จงทำบางสิ่งในวันนี้เพื่อให้เราได้ขอบคุณตัวเองในวันหน้าท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสังคมเดียวกันค่ะ

ท่านผู้กว้างที่เคารพทุกท่านนะครับรายการตั้งกลุ่มเดียวกันก้องสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็กลับมาพบกับท่านผู้กว้างเช่นเดิมนะครับถึงเราจะมาพบกับท่านผู้กว้างในวันอาทิตย์นะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังหรือว่าทวทตรังนะครับตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาเทศนะครับหรือลัง9ตนจบงจนถึง10 นาฬิกาโดยประมาณนะครับต่าง FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าต่างทวทตรังต่างก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังได้นะครับต่าง YouTube โดยพิมพ์ว่ารายการสังคมเดียวกันนะครับรายการนี้เราก็มาพบกับท่านผู้กว้างวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2569ถึงเราจะมาพบกันในวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์ละวันหรือว่าประมาณสัปดาห์ละจั่วบุ้งหรือว่าไม่ถึงจั่วบุ้งนะครับประมาณ50 นาทีมาพบกับท่านผู้กว้างก็รายการนี้ก็วันนี้ก็ต้องก็ขอบคุณท่านปอบุตรบรรวนนบนะครับที่ท่านอนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับให้กับผมจะลงเป็ดตรงนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเราก็ต้องก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับก้องโซโตตรังแล้วก็ขอบคุณสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังโดยเฉพาะนายประทีปเปรินนะครับถึงตอนนี้ท่านก็รักษาการนายกสมาคมอยู่นะครับเพราะว่ามันหมดวาระลงแล้วก็ได้มีการเลือกตั้งแล้วอยู่ระหว่างการแต่งตั้งนายกสมาคมคุณไม่นะครับถึงตอนนี้ก็ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ท่านนายทะเบียนคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งนายกสมาคมคุณไม่นะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับก็จุดเขาก็อยู่ระหว่างการรักษาการนะครับถึงมีคุณประติปดินนะครับรักษาการนายกสมาคมกับผมจะลงเป็นส่งการรักษาการรองนายกนะครับรองนายกสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังและก็พร้อมด้วยคณะกรรมการรวมแล้ว7 ท่านนะครับในการบริหารสมาคมก้องสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็ยังบริหารอยู่เป็นปกตินะครับยังดำเนินการยังบริการสมาชิกก้องสมาคมเป็นไปด้วยดีนะครับมีไรก็สามารถประทานานพิโตมาได้ที่สมาคมนะครับได้รับความเดือดร้อนเรื่องไรโลก็จะดำเนินการได้นะครับโดยเฉพาะสมาชิกก้องสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังเราก็บริการช่วยเหลือกันอยู่เนืองๆนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ครับโดยเฉพาะวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานี่ครับทางสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังโดยคณะกรรมการบริหารพร้อมโดยสมาชิกก้องสมาคมนะครับก็เดินทางไปรวมานไปไหว้อะไรแม่ก้องคุณครูวิทย์เองจวนนะครับถึงเป็นกรรมการเมืองของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังที่วัดวัดอะไรวัดน้องน้องงานวัดที่อำเภอตุงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ไปกันรถตู้นะครับทริปตรงคนก็เดินทางไปตั้งแต่กล่าวในกานะครับกลับซึ่งสมาคมกับประมาณตีตามเกือบตีเร่วันเย็นแล้วนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากคณะชาวภาพโดยมีคุณครูวิทย์แล้วก็ภรรยาแล้วก็ญาติพี่น้องของครูคุณครูวิทย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับในการเดินทางไปรัวม่านไปไหว้อะไรกับการจากไปของแม่ของคุณทวิทย์นะครับก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับก็ต่างสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็ได้เดินทางไปว่ารัวม่านไหว้อะไรการจากไปของพ่อของคุณเจียมนะครับก็คุณนายเตรียมนะครับเตรียมช่วยเมืองถึงจ่าบาปก็ตั้ง
จบบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ว่าวัดกวนตะวันนะครับหรือว่าชาวบ้านแล้งโดยทั่วไปว่าวัดน้องวันน้องวันนะครับตำบลอะไรตรงนั้นตำบลในแถวน้องวันนะครับวัดน้องวันวัดกวนตะวันนะครับวัดกวนตะวันอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับก็ต่างเจ้าปราบก็มีคุณเจียมถึงเป็นลูกนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกกองสมาคมคุณตาโบสถ์จังหวัดตรังก็ลูกก็มีความสามารถนะครับคุณเจียมนี่สามารถเล่นดนตรีอยู่กับมาดูราอยู่กับนางสาลุงนะครับสามารถกินมีความสามารถมีพรวันในด้านดนตรีนะครับก็ได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพด้านนี้นะครับเนื่องจากบอสแล้วก็มีความสามารถก็สามารถกินได้นะครับก็ไล่ตาลนะครับคุณตาบอสคุณพิการสามารถตำมากินกับเครื่องดนตรีได้ร้องเพลงได้ก็สามารถประกอบอาชีพในการดำเนินการเกี่ยวกับในการจ่ายความสามารถก็สามารถมีรายได้มาช่วยเลือกตัวเองช่วยเลือกครอบครัวได้นะครับก็ทางสมาคมคุณตาโบสถ์จังหวัดตรังเราก็ปล่อยกันตามที่คุณนะครับมีนายกประทีปมีกระป้อมมีคุณตรายันคุณตีแล้วก็คุณกิมนะครับคุณโม่งเรียกว่าโม่งกิมนะครับก็ปล่อยกลัวม่านไปวายอะไรไปวางพวงรีดนะครับในนามของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็ขอบคุณเจ้าปราบทุกๆตานนะครับและก็ญาติพี่น้องของถึงเป็นเจ้าปราบที่วัดควรตะวันหรือว่าวัดน้องวันนะครับเนื้อกอกแล้วนะครับตำบลนามุนตรีนะครับเมื่อวานตำบลนามุนตรีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับก็ขอบคุณทุกๆตานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับและก็ต่างกรรมการบริหารของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็เดินทางถึงสมาคมโดยความปลอดภัยกันทุกๆฐานทุกๆคนนะครับก็ไล่เรื่องไล่งานนะครับแล้วก็ต่างกรรมการบริหารต่างสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็เดินทางไปรับการอบรมเดินทางไปรับการประชุมนะครับเมื่อวันที่ที่บกที่ผ่านมานะครับกาคุณทุตนถึงเป็นนายทะเบียนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังแล้วก็หมอเล็กนะครับเรื่องคุณเริ่มรักตัวงอมแล้วก็กู่ปล่อยนะครับเดินทางไปประชุมที่โรงแรมรอยโกที่จังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกจนถึงวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับรวมแล้วที่วันก็เดินทางไปตั้งแต่วันที่ที่บกต้นเจ้าๆนะครับก็ตอนนี้ก็ได้รับการอบรมอยู่ที่โรงเรียนรวยโคจังหวัดทุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็อีกงานนึงก็กับก็วันที่ข่าววันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็ตรงกรรมการบริหารแล้วก็รวมทั้งสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะก็รวมแล้ว10คนนะครับรวมแล้ว10คนก็เดินทางไปรับการอบรมการประชุมที่โรงแรมใจกันหน้าตานี่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับวันที่9ถึง10ตรงก็คงจะมีการติดต่อไปตามที่ว่าจะเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับป่าแก้วเป็นผู้ประสานงานนะครับการร่วมแล้วทริปฐานนะครับก็มีคุณตาบอดหนึ่งคนแล้วก็ผู้ช่วยเหลือหนึ่งคนนะครับตรงนั้นร่วมแล้วคุณตาบอดสี่คนคุณตาดีไปเป็นผู้ช่วยเหลือสี่คนร่วมแล้วแปดนะครับแล้วก็คุณตาบอดหนึ่งโคนะครับหนึ่งโคหรือว่าสองคนก็รวมแล้วทริปคนก็เดินทางไปในวันที่เก้ากรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเพื่อไปรับการอบรมเรื่องการร่วงเริ่มปัตนานนานกฎหมายให้กับคุณปีการให้กับคุณตาบอดนะครับเพื่อให้คุณตาบอดได้รู้เรื่องกฎหมายความเป็นอยู่ของคุณตาบอดเพราะว่า
กฎหมายก็ไม่ได้ยกเว้นแล้วก็ไม่ได้ไม่มีมาตราน้อยนะครับที่ว่ายกเว้นให้คนปีการตรงไม่รับโทษต่างกฎหมายนะครับในเมื่อทำผิดคนไม่ว่าฐานจะเป็นคนปีการหรือว่าไม่ปีการแต่ว่าทำผิดมาก็ต้องได้รับโทษกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าฐานจะเป็นคนปีการก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นต่างสมาคมคนตาบอดเองไปติดต่อยก็จะดำเนินการรวบรวมเรื่องด้านกฎหมายให้กับคนตาบอดนะครับให้ได้รู้เรื่องด้านกฎหมายว่าจะต้องปฏิบัติพื้นอยู่พื้นใหญ่ทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็วันที่6ถึง10ตรงนี้นะครับวันที่6ถึง10ตรงทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็จะมีการอบรมการจ่ายหมายเต่าเก้าให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังถึงตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่3ตะเปตะด้นถุงควนนะครับอยู่ระหว่างลาดกวงตุนกับวัดกุดน้อยนะครับเพื่อให้คนตาบอดเรานี้มีความสามารถเดินทางจ่ายหมายเต่าเก้าเดินทางไปน้อยมาน้อยได้สะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยขึ้นนะครับก็ตามสีปลาแก้วนะครับปลาแก้วประธานานไปกาโก้ถูกตานเดินทางมารับการอบรมตามวันเวลาดังกล่าวนะครับออกถึงทิพย์ตรองกรกฎาคมนี้นะครับว่างว่าสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังคงจะเดินทางมารับการอบรมเพื่อความสะดวกของตัวเองในการเดินทางในการจ่ายชีวิตในประจำวันต่อไปนะครับเผื่อความคล่องตัวเผื่อความสะดวกของคนตาบอดนะครับก็ให้มารับการอบรมตามที่ปาเกลประธานานไปทุกตานนะครับกาช่วงนี้ไปกวางเปลี่ยงคนทักร้องเพลงนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าก็เชิญรับฟังกับผม

ครับกระตานกำตานกำลังติดตามรับกวางรายการสังคมเดียวกันอยู่นะครับต่างท่าท่านี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับหรือว่าโทรวตตรัง 91.5 ไม่เกิดนะครับถึงมีกระผมจะลงไปตรงนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการก็เมื่อช่วงก้นที่ปั้นมาเรื่องที่ว่ากระผมลาวไปเรื่องไปบวงปองฤทธิ์ไว้อะไรที่วัดควรระวันเมื่อวันนะครับก็ตรงก็ขอบคุณปีกลองนะครับปีกลองหมู่ที่กระเทียมนะครับตรงนี้นะครับถึงเป็นปริยาของปีกลองนะครับถึงตรงนี้ครับเป็นสมาชิกของสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังนะครับในประเภทตาเลื่อนล่างนะครับก็สามารถเล่นช่วยเหลือคุณตาบอดได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานก็ได้บริการกรรมการบริหารของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้นะครับเด็กเดียวกับผมก็เกือบลืมไปกับประวัติเปิดเพลงกันขึ้นมาได้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในการให้การบริการคนตาบอดเราเป็นอย่างดีในเมื่อวานนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับการตั้งสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนี่เราบริหารสมาคมนะครับกรรมการบริหารสมาคมพยายามนะครับเราจะพยายามบริการสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังให้เป็นไปด้วยดีนะครับโดยเฉพาะด้านการให้ได้รับการศึกษาให้ได้รับการเล่าเรียนแล้วก็ให้ได้รับการบริการเรื่องสวัสดิการนะครับเพื่อความไม่ร้ายการอยู่ยังมีความทุกข์ของสมาชิกของสมาคมนะครับอยากจะให้สมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนี้มีความเป็นอยู่ที่มีความทุกข์ขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีบางคนนะครับเพิ่งพิการเพิ่งตาบอดมานะครับบางคนก็ตาบอดมาแต่กำเนิดบางทีก็ด้านความทุกข์กันจ่ายบริการอะไรต่างๆมันไม่มีความสะดวกนะครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็จะบริการตานะครับโดยที่ว่าถ้าว่าไม่มีการเล่าเรียนไรที่ก็จะตรงไปเราเรียนนะครับโดยจะโผผู้ที่ว่าเป็นสมาชิกนะครับผู้ที่ว่าอายุไม่ถึง18ปีที่นะครับไม่สามารถเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังรายนะครับจะต้องมีอายุที่ว่าได้บรรลุนิติภาวะด้วยอายุ18ปีแต่คนนะครับจึงจะมาเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแต่ละจังหวัดได้นะครับแต่ว่าถ้าว่าอายุไม่ถึง18ปีที่เราก็แนะนำนะครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็จะแนะนำให้ญาติๆหรือว่าแนะนำให้คนตาบอดนี่ครับไปได้รับการศึกษาได้รับการเล่าเรียนนะครับตรงไปเรียนตามโรงเรียนของคนตาบอดตามที่ก็รับนะครับเสียนโรงเรียนต้นคนตาบอดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็สามารถเดินทางไปรับการศึกษาได้นะครับไปอยู่เป็นนักเรียนประจำนะครับกินอยู่นอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนต้นคนตาบอดนะครับหรือว่าจะไปเรียนที่อัดใหญ่ก็ได้นะครับโรงเรียนต้นคนตาบอดที่อำเภออัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับผมอยากให้คนตาบอดเราเนี่ยครับโดยเฉพาะคนที่ว่าอายุน้อยๆ นี่อยากให้ได้รับการศึกษาให้มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้ได้ตัวเองมีความรู้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการเราเรียนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับถ้าว่าได้เรียนหนังสือตรงๆนี่ครับก็สามารถติดรับราชการได้นะครับคนตาบอดรับราชการมากมายนะครับไม่จำกัดว่าสารตาบอดหรือว่าสารเป็นคนพิการประเภทไหนนะครับถ้าว่ามีความรู้ความสามารถเรียนหนังสือตรงๆก็สามารถไปครอบรับราชการได้นะครับเพราะว่าทางกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าคุณพิการคุณตาบอดไม่สามารถรับราชการได้ตอนนี้ก็เปิดโอกาสมากมายนะครับ
คนปีการรับราชการตามมานตามตามตะตั้นแบบตามตะตั้นที่ต่างๆไม่ว่าต่างตะตั้นประกอบการนะครับต่างบริษัทหรือว่าร้านต่างๆนี่ครับคุณตาบอดไปรับไปตามานอยู่มากมายนะครับเพราะว่าคุณตาบอดนายกก็เรียนหนังสือตรงๆกันนะครับจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกันมากมายพอเรียนจบแล้วกลับมารับราชการด้วยตามานตามางร้านกันมากมายนะครับกับผมมีความประสงค์มีความปรารถนาอยากให้โดยเฉพาะคุณพิการนะครับแล้วก็จะพอลงมาลาวคือคุณตาบอดนี่อยากให้ได้เรียนหนังสือนะครับคุณตาบอดเพราะว่าไปโยงโรงเรียนนะครับการเดินทางก็มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะครับเดินทางไปไหนมาไหนในกรองนะครับคุณที่ว่าไปก้าวโรงเรียนต้อนคุณตาบอดนี่นะครับก็จะมีความเก่งในการเดินทางนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันก็เพราะว่าก็ได้รับการอบรมนะครับก็ตำกันจนชินจนจำนานได้รับการอบรมบ่อยๆเรื่อยๆก็ปฏิบัติไปในตัวก็เลยมีความสามารถรุ่งนะครับในการเดินทางคนตาบอดประเภทที่ว่าร่วนมากจะบอดมาโดยกำเนิดนะครับซึ่งก็ได้ไปเหล่าเรียนที่โรงเรียนร่วนคนตาบอดก็มีความชำนาญมากๆนะครับในการเดินทางไม่เหมือนกับคนตาบอดที่ว่าเพิ่งมาบอดนะครับมันอะไรก็เรียกว่ามันงงนะครับจากตาดีเลยครับมาตาบอดการจ่ายชีวิตก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนกันอยู่จ่ายเวลาโปรดร่มควรนะครับเราจะต้องได้รับการอบรมจากผู้มีความรู้หรือว่าผู้ที่ว่ามีประสบการณ์มานะครับเมื่อตัวกระป้อมเองเพิ่งมาบอดอายุมากนะครับก็ต้องกวังจากผู้ที่ว่าก็ได้รับการอบรมมาตามทีต่างๆนะครับบางคนก็แนะนำในทิ้งที่ว่าก็มีความชำนาญอยู่แล้วเราก็ได้นำมาปรับใช้นะครับใช้ในชีวิตประจำวันมั่งในการเดินทางมั่งนะครับเราก็ต้องศึกษาหาความรู้จากผู้ที่ว่ามีความรู้แล้วก็มีความชำนาญในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับคุณตาบอดนะครับเพราะฉะนั้นก็สมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังนี่ก็อยากจะให้คุณตาบอดเรานี่นะครับมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีความมีความทุกข์ในการจ่ายชีวิตในประจำวันนะครับถ้าว่าคนที่ว่าอยากจะมาเรียนกว้ายอะไรกว้ายการประกอบอาชีพนะครับด้านประกอบอาชีพก็สามารถมาปรึกษาหรือมาติดต่อได้นะครับที่สมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังนะครับถึงตั้งอยู่ที่กลางโรงเรียนต้นผีเทศนะครับกลางโรงเรียนต้นผีเทศขู่ม่องนะครับอยู่ระหว่างลาดกวงตุนกับวัดกุดเนยนะครับอยู่ลังอินยาวัดเมนเจนนะครับทางสมาคมกรรมการบริหารกับพร้อมที่จะให้บริการแก่คุณตาบอดนะครับมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสมาชิกอยู่แล้วมาปรึกษาหรือก็ได้นะครับก็ดีมาอะไรมาคุยมาพูดกันมั่งนะครับเพราะว่าเราจะได้แนะนำกันเพราะว่าต่างกรรมการบริหารนี่ก็ไล่ๆทานนะครับมีความรู้เพราะว่าได้รับการอบรมมาหากันอยู่บ่อยๆนะครับจะได้แนะนำสมาชิกกองสมาคมคุณตาบอดเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีงานทำมีรายได้อยู่กันอย่างมีความทุกข์นะครับช่วงนี้ก็ไปกว้างเปล่งก้อนรักร้องเปล่งนะครับเดี๋ยวมาพบกันไม่ในช่วงหน้านะครับถึงเป็นช่วงสุดท้ายเชิญรับกว้างกับผม

ช่องเพลงเพราะๆป้านปนไปนะครับจากรายการสังคมเดียวกันของสมาคมพุทธาโบสถ์จังหวัดตรังนะครับก็ช่วงนี้ก็รายการสังคมเดียวกันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ทางสมาคมพุทธาโบสถ์จังหวัดตรังแล้วก็รายการสังคมเดียวกันครับมีความเป็นห่วงคุณพิการคุณตาบอดนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุต่างๆนะครับพยายามดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับโดยเฉพาะว่างนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับบางทีก็ร้อนจัดบางทีก็ฝนตกหนักนะครับหรือว่าว่างนี้ก็เรื่องการในร่างกายเหลือโรคนะครับกายเหลือโรควังนี้ระบาดกันช่วยดูแลทุกกระปับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะครับดูแลทุกกระปับยายยุงกัดนะครับเดี๋ยวจะได้เจ็บกายได้ป่วยเป็นโรคกายเหลือโรคได้นะครับทำให้การจ่ายชีวิตเราจะลำบากนะครับเนื่องจากเจ็บกายได้ป่วยมาทำให้ร่างกายเรามันได้รับความลำบากนะครับก็กว้างๆนะครับญาติพี่น้องที่อยู่ตามบ้านนะครับช่วยดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการให้ปลอดภัยจากโรคป่วยใกล้เจ็บต่างๆนะครับแล้วก็คนพิการเองก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับจะได้มีอายุยืนยาวยืนนานต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้อยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับลูกหลานได้นานๆ นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้รายการสังคมเดียวกันของสมาคมคุณตาโบสถ์จังหวัดตรังก็ต้องขอขอบคุณท่านพ่อบุตรบรรวนนบนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคุณตาโบสถ์จังหวัดตรังและก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านทุกๆไว้นะครับกองโซโบโตตรังและก็ขอขอบคุณผู้ควบคุมเตียงนะครับตานปีจาปนที่นั่นเป็นอย่างตรงนะครับที่เปิดเพลงโปรยให้ตานผู้กว้างได้รับกว้างนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับกระผมจะลงเป็ดตรงนะครับต้องกราบลาตานผู้กว้างไปก่อนพบกันไม่ในวันอาทิตย์ต่อไปนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้สวัสดีครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะยาวแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการจังหวัดสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนายนักปราชญ์ชัยนนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับข้อร้องเรียนกรณีสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังพบมีสุนัขจรจัดรวมกลุ่มอยู่ในพื้นที่จำนวนมากบางส่วนมีพฤติกรรมไล่เห่าและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาติดต่อราชการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการสัญจรและภาพลักษณ์ของสถานที่ราชการจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และภาคประชาชนสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนจะดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัวในพื้นที่จัดระเบียบจุดให้อาหารให้เหมาะสมเพื่อลดการรวมตัวของสุนัขในจุดเสี่ยงพร้อมดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุม 100% รวมถึงเคลื่อนย้ายสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีความเสี่ยงอันตรายไปยังสถานที่พักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ประสานไว้ขณะเดียวกันจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังทั้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะการควบคุมการให้อาหารในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการส่วนแผนระยะยาว 3-10 ปีจะมุ่งลดจำนวนสุนัขจรจัดผ่านการควบคุมประชากรสุนัขการป้องกันการ

0: เกิดสุนัขจรจัดรุ่นใหม่และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้รักสัตว์เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ยั่งยืนโดยจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสุนัขจรจัดศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศุสัตว์จังหวัดองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์และภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันพร้อมส่งเสริมการรับเลี้ยงสุนัขและติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและหลักสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทุกคนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ816162399

0: อนบัณฑิต
1: คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
2: ฟังดีใจอ่านแล้วขอถามหน่อยเถอะคำว่าบัณฑิตนี้หมายถึงอะไรคะพี่พศ
0: คำว่าบัณฑิตหมายถึงผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์มีความรอบรู้คนที่จบปริญญาตรีก็เรียกว่าบัณฑิตจ้ะ
1: คำว่าบัณฑิตเห็นเขียนบอใบไม้ไม่หันอากาศนอเนนทอมนโทสระอิตอเต่าทำไมอ่านว่าบัณฑิตไม่อ่านว่าบัณฑิตล่ะครับ
0: ทอมนโทออกเสียงได้2เสียงจ้ะคำที่ออกเสียงเป็นททหารก็มีเช่นมนทามนโทมนทนและคำที่ออกเสียงเป็นดอเด็กก็มีเช่นบัณฑิตมนดบจ้ะ
2: ได้ฟังพี่พศอธิบายแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วจ้ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

ากมาสีหมอกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะด่วนไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระนำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรัก

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เริ่มแล้วเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพปลุกเสน่ห์เมืองเก่าสงขลาผ่านมุมมองนักท่องเที่ยวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครสงขลาเทศบาลนครสงขลาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนจัดพิธีเปิดโครงการเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพถ่ายโดยมีนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดนายกเทศมนตรีนครสงขลากล่าวว่าย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์และทรงคุณค่าทั้งในด้านสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมกิจกรรมนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสงขลาในการร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปสำหรับกิจกรรมเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพเป็นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการกำหนดจุดเช็คอินและเช็คพอยต์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตเมืองสงขลารวมทั้งสิ้น10จุดเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์เรื่องราวและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเก่าสงขลาผ่านกิจกรรม The Stamp Moment with Coke ชวนนักท่องเที่ยวถ่ายภาพตัวเองคู่กับจุดเช็คอินที่กำหนดอย่างน้อย5จุดเช่นศาลเจ้าพ่อกวนอูบ้านนครในฮับโฮหินประตูเมืองสงขลามัสยิดบ้านบนบ้านเขียวเจริญภาพแผนที่ท่องเที่ยวบนผนังชั้น1หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสงขลาบ้านโนรา168และสถานที่อื่นๆโดยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กสงขลาโมเมนต์วิทโคกเพื่อรับของที่ระลึกรวมทั้งได้จัดทำโปสการ์ดและตราประทับอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บสะสมความประทับใจพร้อมส่งต่อความประทับใจให้แก่คนที่รักโดยสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ Facebook การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24 ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044 353452หรือ081-616-2399
8: เกษตรเพื่อประชาสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรเป็นสถานีที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรและผลิตรายการที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจด้านการเกษตรซึ่งมีรายการที่มีคุณภาพน่าติดตามหลากหลายรูปแบบทั้งรายการสดและรายการที่เป็นเทปบันทึกเสียงโดยรายการสดประกอบด้วยรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรเผยแพร่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นถึง 12:30 นและรายการเกษตรอัปเดตออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 14:00 นถึง 15:00 นซึ่งทั้ง2รายการมีความเข้มข้นของเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารที่น่าติดตามและเป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้กับการทำการเกษตรได้สำหรับรายการบันทึกเสียงก็มีเรื่องราวข้อมูลเนื้อหาความน่าสนใจไม่แพ้รายการสดเลยทีเดียวเช่นรายการเกษตรทำกินรายการเกษตรบ้านๆรายการนิทานเด็กดีรายการ Talk to YSF รายการตลอดไทยตะลุยเที่ยวและรายการวิทยุเกษตรเพื่อเยาวชนเป็นต้นซึ่งรายการต่างๆที่น่าติดตามเหล่านี้ออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์ www.am1386.com และ Facebook AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรสนับสนุนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th
1: ที่นี่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็นนวัตกรในระดับปริญญาตรี9สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สาขาวิชาสถิติประยุกต์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลสาขาวิชาการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์สาขาวิชาเคมีประยุกต์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารพร้อมทั้งระดับปริญญาโท4สาขาวิชาและปริญญาเอกอีก2สาขาวิชาหากคุณอยากเปิดมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากกว่านี้ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.sci.rmutt.ac.th หรือโทรสอบถามที่02-549-4150
2: ถึงเวลาเปิดประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3: It's time to experience new way of learning English for communication
2: ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน
3: May I see your boarding pass please Now sit back relax and enjoy the flight
2: ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3: We had like to give you a warmWelcome to City of Angel.
2: และภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม
3: How may I best assist you? We hope you enjoy the stay at our hotel.
2: เสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้ที่คณะศิลปศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี www.larts.rmutt.ac.th
4: ศาสตร์ของสถาปัตยกรรมงานออกแบบที่มาพร้อมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างภาพจำด้วยคุณภาพที่ให้ผลลัพธ์การใช้งานเป็นความประทับใจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถพร้อมลงมือปฏิบัติประยุกต์ใช้นวัตกรรมการออกแบบบนเทรนด์ออกแบบโลกเปิดสอนหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายในภาคเรียนปกติ5ปีติดตามรายละเอียดได้ทาง www.arch.rmutt.ac.th หรือสอบถามได้ที่02-549-4771
1: FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: องคมนตรีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทโพล้านนาที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงดันเวลเนสไทยสู่เวทีโลกยกระดับนวดล้านนาสู่มาตรฐานเวิร์คคลาสที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทโพล้านนาพร้อมเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทโพล้านนา450ชั่วโมงอย่างเป็นทางการเพื่อสืบสานต่อยอดและยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามแนวพระราชดำริที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนองคมนตรีกล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรนวดไฮโพล้านนาในพื้นที่แห่งนี้เป็นการประสานจุดแข็งด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้ากับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสนองพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งศูนย์การฝึกอบรมแห่งนี้มิใช่เพียงสถานที่เรียนรู้แต่เป็นระบบนิเวศแห่งการพัฒนาที่จะช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและยกระดับมาตรฐานบริการนวดไฮสู่ระดับเวิร์คคลาสโดยหลักสูตรนวดไฮโพล้านนา450ชั่วโมงได้รับการออกแบบอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์แผนไทยการบริหารจัดการสปาและน้ำพุร้อนศาสตร์การนวดไทยและอัตลักษณ์ล้านนาวารีบำบัดสุคนธบำบัดและอาหารเพื่อสุขภาพนอกจากทักษะวิชาชีพแล้วยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพรวมถึงการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงานตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสปาในระดับสากลอย่างแท้จริงซึ่งโครงการนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญและเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนสุขภาวะแห่งสยามตามแนวพระราชดำริที่ไม่เพียงแต่สร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยแต่ยังเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกพร้อมกันนี้ภายในงานมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นอัตลักษณ์ล้านนาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับการบริการและการฟื้นฟูสุขภาพประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยซิกเนเจอร์อโรมาเบรนน้ำมันนวด

0: ผิว Botanical Masses Oil สเปรย์น้ำแร่ไฮโดมินเนอรัลมิสพัฒนาจากว่านสาวหลงดอกเกตวาและมะแขวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบว่านสาวหลงและดอกไม้เมืองเหนือได้แก่กลิ่นดอกกาสลองช้องปีบดอกเกตวาหรือดอกพุทธซ้อนและดอกสารพีลิ้มรสชาสมุนไพรจากชาเมี่ยงและชาใบหม่อนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: สร้าง
9: ก้าวแต้มเธอรู้หรือเปล่าว่าเขามีโครงการตัดถนนใกล้ๆบ้านเรา
10: ไอ้ยังชั่วไม่มาตัดถนนบ้านเราถ้าตัดถนนถนนก็ขาดแล้วก็ไม่มีถนนใช้แล้วพี่เก่งพี่ก้อยจะไปโรงเรียนได้ยังไง
9: ไม่ใช่ตัดถนนให้ขาดตัดถนนแปลว่าสร้างถนน
11: การสร้างทางตัดตรงไปสู่ที่หมายที่ต้องการสร้างถนนจึงเรียกว่าตัดถนน
10: ถ้าอย่างนั้นยิ่งตัดถนนถนนก็ต้องยิ่งยาวขึ้นนะสิ
11: ใช่สิตัดถนนก็แปลว่าสร้างถนนถนนก็ต้องยาวขึ้นเป็นธรรมดา
10: แปลกดีนะยิ่งตัดยิ่งยาวฉันจะได้จำเอาไว้เป็นปริศนาไว้ถามเพื่อนฉัน
11: ตัดถนนหมายถึงทำทางตรงไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th
1: พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่โลกอนาคต
2: คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี4หลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ทักษะดิจิทัล
1: พบกับหลักสูตร FTP เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน
2: ์หลักสูตร CMT Creative Media Technology
1: หลักสูตร AP เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2: และหลักสูตร PT เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ
1: ์4หลักสูตรที่จะพาคุณก้าวสู่การเป็นไดเรคเตอร
2: ์ Editor
1: UX UI Designer
2: Game Artist
1: PM
2: Event Organizer
1: และนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ
2: ์หรือการสร้างธุรกิจสื่อของตัวเอง
1: เรียนลึกลงสนามจริงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย
2: ในสตูดิโอมิกเซอร์ 7.1 Motion Capture Master Control Roomห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac
1: เลือกหลักสูตรที่คุณชื่นชอบทาง www.mct.rmutt.ac.th หรือที่02549-4524อนาคต
2: คุณเลือกได้อยู่ที่ตัวคุณ
3: สุขภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเสมือนจริงกับคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการประกาศสอนระดับปริญญาตรีใน3หลักสูตรและปริญญาโท1หลักสูตรหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์ทางเลือกหลักสูตรนานาชาติเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.im.rmutt.ac.th หรือที่025921989คณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรามุ่งมั่นผลิตนวัตกรและสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบองค์รวม
4: หยิบจับงานอดิเรกเสกให้เป็นรายได้โดยทักษะเชิงสร้างสรรค์มีสไตล์ได้รับการยอมรับโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งบ่มเพาะนวัตกรยอดฝีมือสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและอีกมากมายพร้อมเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรคหกรรมอย่างมีสไตล์ร่วมกับเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3161หรือ www.het.rmutt.ac.th
0: FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดสัญญาณบวกต่างชาติเที่ยวไทย5เดือนแรก14ล้านคนมั่นใจทั้งปีถึง33ล้านคนนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าภาคการท่องเที่ยวไทยยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง5เดือนแรกของปี2569ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 14.03 ล้านคนสะท้อนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มีต่อ
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตพบปะผู้เข้าอบรมลูกเสือจิตอาสามุ่งสร้างพลเมืองดีและเยาวชนจิตสาธารณะนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอปตร่วมพบปะผู้เข้าร่วมอบรมขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569รุ่นที่1ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายนิกรเซ้งเถียนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวว่าแนวทางหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของกิจการลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูและผู้กำกับลูกเสือจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสอปตหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอดแนวคิดลูกเสือจิตอาสาพระราชทานภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569กำหนดจัดอบรมจำนวน3รุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า600คนครอบคลุมผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้กำกับลูกเสือในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถขยายผลการเรียนรู้สู่สถานศึกษาชุมชนและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัย

0: ชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เกษตรเพื่อประชาเพื่อพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงพร้อมยกระดับการทำประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนใต้ให้มีคุณภาพ องค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีกว่า96ไร่ให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ไม่ใช่แค่ตลาดปลาหรือตลาดอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวโดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นตลาดที่มีสุขอนามัยอาหารปลอดภัยทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิวแบบ One Stop Everything เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในอำเภอใกล้เคียงและ3จังหวัดชายแดนใต้รวมถึงนักท่องเที่ยวในอนาคตพร้อมต่อยอดกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวช็อปชิมกินอาหารทะเลที่ตลาดแห่งนี้ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คและจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานีสำหรับตลาดเช้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเป็นตลาดขายสัตว์น้ำขนาดใหญ่กลางเมืองที่ไม่ได้เป็นแค่ตลาดปลาแต่เป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายทั้งอาหารทะเลและอาหารทั่วไปของคนจังหวัดปัตตานีและอำเภอใกล้เคียงอาทิอำเภอยะหายะริงบันนังสตารวมถึงจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสถือเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นสนับสนุนโดยองค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พื้นที่มองเต้นสุขเว้นให้ผู้อื่นมวนนำขันเมาแล้วก็พากันไปเมื่อนอนขันมันสูอยากตอนก็ให้เฝ้านั่งลงบันไดนักเลงจะมาแก้ส่งออก

0: ทุ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดที่โรงเรียนนวมินทราชุทิศพายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดปลุกกระแสสังคม

0: ทำให้เกิดความตื่นตัวสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็นพลังไทยในการปกป้องชุมชนและประเทศชาติจากพิษภัยของยาเสพติดสำหรับในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และปลุกพลังความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างกำแพงความร่วมมือเพื่อต้านยาเสพติดผ่านการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และเข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อให้สังคมไทยมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน23แห่งรวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องการประกวดเต้น cover dance การประกวดวงดนตรีวงสตริงการประกวด to be number one teen dancer side เชียงใหม่ championshipการประกวดคลิปวิดีโอสั้นการแข่งขันฟุตบอล7คนและการแข่งขันวอลเลย์บอลพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมพุทธวงศ์โยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาจะนำเสนอคำที่มักจะเขียนกันผิดและคำนั้นเขียนอ่านและมีความหมายอย่างไรไปชมกันครับวันนี้ผมมารับประทานอาหารครับแต่ก่อนจะสั่งอาหารผมไปเจอคำหนึ่งในเมนูเป็นเมนูอาหารประเภทปลาที่หลายๆคนมักจะสะกดผิดคำนั้นก็คือคำว่าจระเม็ดครับพี่สะกดให้ฟังหน่อยครับ
1: จอจานสระอะลอลิงสระอะสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็กค่ะ
2: จะมีจอจานลอเรือสระอานะครับแล้วก็สระเอมอม้าไม่แต่คู่แล้วก็ดอเด็ก
3: จอจานสระอารอเรือสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็กค่ะ
4: จอจานสระอารอเรือสระอาสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็ก
5: จอจานสระอารอเรือสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็ก
6: จอจานสระอารอลิงสระอาสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็กค่ะ
7: จอจานสระอารอเรือสระอาสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็ก
8: น่าจะเขียนอย่างนี้แหละครับผม
9: จระเม็ด
0: คำว่าจระเม็ดที่เป็นชื่อของปลาที่ถูกต้องสะกดอย่างนี้นะครับจอจานสระอะลอลิงสระอะสระเอมอม้าไม้แต่คูดอเด็กครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือก็สงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดยะลาเดินหน้า Thailand Zero Dropout ผนึกกำลังทุกภาคส่วนคืนเด็กสู่ระบบการศึกษาสร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาดร.คมกฤตจันทร์ขจรผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่7เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Zero Dropout โดยมีรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษามุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการค้นหาติดตามและนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดเด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมผลักดันรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและการจัดตั้งศูนย์การเรียนตามมาตรา12เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการภาค7สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหน่วยงานสาธารณสุขอปท.สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายผ่านกลไกสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อร่วมป้องกันแก้ไขและติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่การแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนตามมาตรา12การพัฒนาหน่วยให้คำปรึกษาฮาร์ทฮับยะลาเซ็นเตอร์ตลอดจนการมอบทุนช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาและมอบป้ายรับรองหน่วยให้คำปรึกษาในสถานศึกษาฮาร์ทฮับยะลาเซ็นเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายดูแลเด็กและเยาวชนอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป

0: ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนสุราข้ามประเทศผิดกฎหมาย
9: อ้าวไอ้จอยเอ็งไปเอาเหล้าที่ไหนมาเยอะแยะนะเหรอ
10: เฮ้ฉันข้ามไปเอาจากประเทศเพื่อนบ้านเราไงพี่อ้วนมันถูกดีก็ว่าจะเอาไปฝากผู้ใหญ่สักหน่อยนะ
9: จะบ้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพวกตำรวจมาเจอก็โดนจับหรอกอย่าทำเป็นเล่นไปนะโดนข้อหาขนเหล้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยนะ
11: ใช่แล้วค่ะกฎหมายว่าไว้การที่เราขนสุราเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยปริมาณมากกว่า1ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสรรพสามิตถือว่ามีความผิดนะคะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตสามารถแจ้งความมีโทษปรับเงินถึง 1,000 บาทเลยนะคะฉะนั้นระวังทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนะคะ
9: เป็นไงล่ะฮะข้าไม่ได้ล้อเล่นอยากเสี่ยงไหมล่ะฮะแต่ข้าไม่เกี่ยวนะ
10: เฮ้ยพี่อ้วนทำเป็นไม่รู้จักกันเลยนะรอก่อนรอฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะเอาไปคืนก่อนเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันนะพี่อ้วนรอก่อน
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
12: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: หยดน้ำตาประชาราษฎร์ไหลหยาดดินพื้นแผ่นดินหม่นหมองฟ้าร้องไห้พระองค์หญิงพระมิ่งขวัญพลันลับไกลแสนอาลัยด้วยรักสุดภักดีงานเพื่อเด็กหญิงท้องที่ต้องโทษพระทรงโปรดช่วยคลายทุกข์ในทุกที่เจ้าฟ้านักกฎหมายใจอารีโอ้ต่อจากวันนี้ไม่มีแล้วพระผู้เป็นแสงหวังพลังชีวิตทรงสถิตทิพย์สถานพิมานแก้วในความสุขประเสริฐอันเพลิดแพร้วพิเศษแผ้วพิสุทธิ์พร่างสว่างนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคนตาบอดไทยทั้งประเทศประพันธ์โดยนางสาวฮาไทยรัตน์จตุรวัฒนารินทร์ศรัทธากาญจนวตี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่หลังข่าว15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับจำง่ายๆคือบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นครับใครที่ฟังรายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็จะทราบอยู่เป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์เราเจอกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยกันมาตั้งแต่โอ้โหปี254344นู่นแหละนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าตั้งแต่พ.ศ.อะไรแต่ก็ประมาณนั้นซึ่งก็หลายท่านเคยฟังรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์แต่ณวันนี้เป็นความกรุณาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้อำนวยการวนิดาโคชเสนีนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้อำนวยการวิไลลักษณ์รุ่งสมัยท่านผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศแล้วก็ยังมีท่านผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง3ท่านนะครับเห็นความสำคัญของคนพิการนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่นี้เพื่อที่จะให้เราได้มานำเสนอสิ่งต่างๆผ่านรายการเสียงจากคนตาบอดไทยชื่อรายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็จริงครับแต่ว่าเรานำเสนอเรื่องราวของคนพิการทุกประเภทความพิการพบกันทาง AM 819 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นเดิมที่เราเคยเจอกันมา AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นความกรุณาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุณาให้เราได้มาจัดรายการอยู่ที่นี่นะครับนำเสนอเรื่องราวหลากหลายที่เราจะได้ติดตามกันนะครับช่วงแรกนี้นะครับผมจะนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชชิดากันก่อนนะครับโดยเฉพาะพระกรณียกิจของพระองค์ท่านที่มีมากมายต่อคนพิการไทยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องของการจ้างงานคนพิการมาพูดคุยกันตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี2550และแก้ไขเพิ่มเติม2556มาพูดคุยกันครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ราะแสงสว่างแห่งการมองเห็นคือของขวัญที่งดงามที่สุดของชีวิตมนุษย์มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขอเชิญชวนคนไทยอายุ50ปีขึ้นไปตรวจสุขภาพตาและผ่าตัดต้อกระจกฟรีในโครงการร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาปีที่3เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพบกันวันจันทร์ที่20กรกฎาคมณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครเริ่มลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 12:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023548365ถึง68เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15:00 นถึง16:00 น

0: ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ทราบนะครับว่าภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นมีระเบียบหรือกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอันหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2550แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมในปี2556และจนปัจจุบันก็ยังคงมีใช้อยู่นะครับในปัจจุบันก็พยายามปรับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจ้างงานคนพิการอันนี้คุยกันมานานมากแล้วนะครับเรื่องของกระทรวงแรงงานเองเขาก็คุยกันเรื่องนี้กฎหมายการจ้างงานต่างๆนะครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติมาหลายครั้งให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้จ้างงานคนพิการให้ครบตามมาตราส่วนที่กฎหมายได้กำหนดไว้นะครับซึ่งอัตราส่วนก็แน่นอนว่าคือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนคือบริษัทห้างร้านหน่วยงานไหนก็ตามมีคนที่ไม่พิการทำงานอยู่100คนตามกฎหมายแรงงานจะต้องจ้างคนพิการ1คนปัจจุบันมี3กระทรวงนะครับที่จ้างคนพิการครบตามเรียกว่าอัตราจ้างนะครับก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีหลายหน่วยงานของรัฐนะครับที่ยังจ้างคนพิการเข้าทำงานยังไม่ครบตามสัดส่วนแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอกชนนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือทางพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือจ้างคนพิการได้ครบนะครับรัฐบาลก็ยังไม่ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการด้วยนะครับแล้วก็คนพิการเองก็ยังไม่ได้รับการเสริมพลังให้สามารถที่จะทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือจะเป็นเรื่องของสถานประกอบการได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองแรงงานคนพิการนะครับตามกฎหมายเลยเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เข้าใจไม่รู้กฎหมายหรืออยู่กับคนพิการได้อย่างไรอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้กำหนดที่จะเพิ่มมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้สถานประกอบการหันมารับคนพิการนะฮะสถานประกอบการหรือภาคเอกชนเนี่ยรับคนพิการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33นะครับแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะฮะหรือว่าจะเป็นมาตรา34ถ้าไม่จ้างก็ต้องจ่ายเงินเนี่ยอันนี้เขาทำกันอยู่มาแต่ก็ปัจจุบันก็จ้างมากขึ้นแล้วก็จ่ายเงินน้อยลงนั่นนะครับมาตรา35ก็คือเปิดพื้นที่บริการให้คนพิการได้ทำงานนะครับคนพิการยังไม่ได้รับการเสนอหรือว่าการเสริมพลังเพื่อที่จะให้สามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือว่าได้อย่างเป็นระบบนะฮะที่ยังทำอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ยั่งยืนนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี้ยมันคือปัญหาที่เกิดขึ้นที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รวบรวมเอาไว้นะครับควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไรอันนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการชุดการจ้างงานเนี่ยก็ได้รวบรวมเอาไว้นะครับปัญหาทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยอันนี้มันมีทางออกอันแรกเลยก็คือการเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดนะครับซึ่งจากข้อมูลการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐในช่วงปี2568ณเดือนพฤศจิกายนนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ยังคงจ้างอีกกว่าเรียกว่าหลายเลยนะครับ 13,520 คนนะครับก็คือร้อยละ69นะครับจากที่ต้องจ้างทั้งหมดเนี่ย189,100 คนนะครับเพียงเพื่อที่จะให้คนพิการนั้นเข้าทำงานนะครับ แล้วก็เสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมคนพิการนะครับโดยสนับสนุนแล้วก็พัฒนาคนพิการด้วยการสนับสนุนให้คนพิการเนี่ยนะครับได้มีเงินลงทุนนะครับการให้ความรู้เพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนพิการนะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็บังคับใช้กฎหมายต่างๆเพื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็กิจการสังคมของคนพิการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับอีกอันนึงคือการเข้าถึงของการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างๆโดยเฉพาะจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับให้วิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็กลุ่มคนพิการหรือว่ากลุ่มเพื่อสังคมองค์กรต่างๆของคนพิการเนี่ยสามารถที่จะกู้ยืมเงินของกองทุนได้อย่างไม่มีปัญหาหรือให้หลายๆคนเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาให้เกิดปัญหาขึ้นน้อยที่สุดหลักเกณฑ์ขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอใหเหลือน้อยลงนะครับการยกเว้นภาษีเงินได้นะครับให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมนะฮะอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างและก็ผู้ประกอบการสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจของการจ้างงานของคนพิการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รวบรวมแล้วเราเคยเสนอเข้าไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะครับเอาละครับเราพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาพบกันครับ
1: ชีวิตประจำวันของคนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในทุกชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีรถยนต์ที่สร้างด้วยเหล็กขับเคลื่อนทุกวันยังเสื่อมสภาพแล้วร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆจะไม่แย่ไปกว่านั้นหรือการใช้แรงงานอย่างตรากตรำเป็นเหตุให้ร่างกายสุดโทรมในทัศนคติของคนไทยเมื่อมีอาการเมื่อยก็ต้องมีการนวดเมื่อยกับนวดจึงเป็นของคู่กันการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดอาการปวดกล้ามเนื้อเอ็นและข้อชาตะคริวลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายขึ้นร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายส่งผลให้มีสุขภาพดีในที่สุดการมีสุขภาพดีไม่ใช่หรือที่คนเราต้องการเพื่อใช้ต่อสู้ชีวิตในสังคมจึงไม่แปลกใจที่อาชีพที่กำลังมาแรงมากในวันนี้คืออาชีพหมอนวดแผนไทยและทำไมอาชีพหมอนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพที่ทำเงินก็เพราะเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นในตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วถ้าหมอนวดมีฝีมือวันหนึ่งอาจจะทำเงินได้มากมายการนวดแผนไทยนอกจากเราจะเห็นผู้ประกอบอาชีพเป็นบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการที่คนตาบอดเข้ามาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นทุกวันซึ่งปกติแล้วคนตาบอดจะมีประสาทสัมผัสที่ดีทั้งการฟังและการสัมผัสและได้พบว่าอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดประสบความสำเร็จมากคือการเป็นหมอนวดการนั่งทำงานคร่ำเคร่งอยู่กับที่ในสำนักงานซ้ำๆกันทุกวันจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายจนเกิดภาวะเรื้อรังซึ่งเราเรียกอาการนี้ว่าออฟฟิศซินโดรมได้มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิผลของการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยหมอนวดที่มีความพิการทางการเห็นผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับการนวดแผนไทยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยลงและมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีขึ้นสรุปโดยทั้งหมด โรคนี้สามารถช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆได้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้ด้วยวิธีการนวดแผนไทยจากหมอนวดตาบอดที่มีความรู้และทักษะการนวดอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่สถาบันตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้หมอนวดตาบอดเข้ามารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในวิชาชีพนี้พร้อมทั้งเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการนวดแผนไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคนตาบอดตัวอย่างผู้นี้ที่ประสบความสำเร็จสูงในการประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยคุณวินัยอินเสมียนอาจารย์หนุ่มสอนวิชาไฟฟ้าผู้ที่กำลังจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์แต่ต้องมาประสบชะตากรรมจากอุบัติเหตุร้ายแรงจนสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างทำให้ความหวังในอนาคตที่วางไว้ดับวูบลงจนมืดสนิทต้องปรับตัวปรับใจอยู่นานพอสมควรคุณวินัยก็สามารถฟื้นฟูจิตใจเรียกพลังใจกลับมาจุดประกายความหวังใหม่หันเข้าสู่การฝึกอบรมการนวดแผนไทยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างเต็มที
2: ่ผมชื่อนายวินัยอินเสมียนนะครับปัจจุบันก็ทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมเป็นคนขอนแก่นนะครับอยู่ที่อำเภอขอสนกว่านะครับมีโอกาสได้เข้ามาฟื้นฟูในตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเรื่องของการนวดที่สำคัญก็คือมาเรียนก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นได้รับรู้ได้เห็นว่าคนตาบอดเขามีวิถีชีวิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ส่วนแรกนะครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีมาชอบเรื่องของการนวดแล้วก็พัฒนาตัวเองด้านการนวดมีโอกาสไปต่อยอดไปเรียนเพิ่มเติมอยู่ที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดนะครับไปเรียนอยู่ที่สนามชัยเขตมีคนตาบอดญี่ปุ่นนะครับมาสาธิตการฝังเข็มผมก็เลยคนตาบอดเขาฝังเข็มได้ด้วยเหรอแล้วก็เปิดใจเรียนนวดว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นหมอเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของการนวดให้มันดีนะครับพอตัดสินใจแล้วปี48เป็นต้นมาผมก็มาสนใจด้านการนวดแล้วก็เริ่มเรียนอย่างที่จะทุ่มเทอย่างที่ตามที่สนใจนะครับเช่นหลักสูตร372ชั่วโมงอย่างเงี้ยของกระทรวงสาธารณสุขสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดอบรมหรือว่าองค์กรหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมผมก็จะพัฒนาตัวเองตลอด
1: คุณวินัยอินเสมียนเป็นคนตาบอดคนแรกที่สามารถสอบผ่านและได้รับใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยที่น้อยคนที่จะทำได้แม้กระทั่งคนทั่วไปที่ตามองเห็นและที่สำคัญเขาได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพัฒนามาทั้งหมดอุทิศตนอุทิศตัวทำงานให้สังคมช่วยเหลือคนตาบอดและคนอื่นๆอีกมากมาย
2: ตัวผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันดาสุดที่ทำนะครับท่านให้โอกาสตัวผมนั้นได้มอบตัวสิทธิ์ในปี2550นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนนวดแล้วก็สอบใบประกอบโรคศิลป์ในปี2553นะครับก็เลยสอบได้หลังจากที่ผมมาสนใจด้านนวดและทำการนวดมันก็นำมาซึ่งชีวิตใหม่ของผมก็คือได้ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดนวดได้มาเป็นหมอนวดเองได้มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ฟื้นฟูและก็สอนนวดไทยให้กับคนตาบอดผมก็มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนตาบอดและก็สังคมเองนะครับ
1: ในโลกมืดของหมอนวดตาบอดย่อมมีแสงสว่างแห่งความหวังดังเช่นการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนการเผยแพร่การนวดแผนไทยไปสู่สากลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการนวดกับนานาชาติด้วยกันซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่คนตาบอดในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดจะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและนี่คือที่มาของการสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่12ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่5-7พฤษภาคม2557คนตาบอดได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก14ประเทศทั่วโลก พื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของหมอนวดตาบอดทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ยาวไกลขอเพียงให้ท่านมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเดินตามทางฝันสู่ความเป็นจริงในอาชีพที่ท่านใฝ่หาคุณฉลองสุจริตธรรมผู้ที่มีชีวิตพลิกผันกลายเป็นผู้ที่อยู่ในโลกมืดได้ผ่านชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อความอยู่รอด
3: สวัสดีครับผมฉลองสุจริตธรรมเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อปี2525ผมก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ผมบาดเจ็บสาหัสก็ผมสายตาผมเริ่มมัวเริ่มมองไม่เห็นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็หนีจากผมไปเป็นเหตุให้ผมนี่เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนคนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกจะฆ่าตัวตายอยู่อยู่มาอีกวันนึงเนี่ยมีคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเดินไปขายสลากไอ้ผมขนาดว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่เมื่อวานยังอยากรวยก็เดินลงบันไดจะไปซื้อก็ก้าวพลาดตกบันไดเขาก็บอกคนตาบอดนี่เขาขายหวยได้นะพี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ว่าผมเริ่มก้าวเข้าสู่วงการคนตาบอดผมได้รับการจัดสรรโควต้าจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตรงอยู่ตรงสี่แยกตึกชัยนะครับเมื่อปี2528ผมไปเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มีโครงการสอนนวดแผนไทยกับคนตาบอดเป็นชุดแรกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีคณะอาจารย์ของวัดโพมาสอนครูที่สอนผมเนี่ยเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนมีแววก็ชวนผมไปทำงานที่ร้านที่แกเปิดอยู่นะครับทำงานอยู่ที่นั่นขายสลากกินแบ่งด้วยเป็นหมอนวดด้วย

0: ต่อมาเมื่อปี2532ทางมูลนิธิคอฟฟี่เพื่อคนตาบอดผมเริ่มต้นมาสมัครเรียนผมก็แสดงฝีไม้ลายมือให้เขาเห็นว่าผมเป็นคนมีความรู้โดยทฤษฎีทางการนวดเนี่ยเรียนทางวัดโพเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีสอนอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยกลายเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถในมูลนิธิคอฟฟี่เนี่ยผมอยู่ในระดับแนวหน้าอาจารย์ที่สอนก็คือท่านอาจารย์เครื่องศรีบัวพันธ์นะครับ
1: วันเวลาผ่านไปในที่สุดคุณฉลองก็ได้สัมผัสกับแสงสว่างเข้าสู่โลกแห่งปัจจุบันและอนาคตที่มั่นคงนั่นคือการนวดแผนไทยซึ่งได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้ารับการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้ในวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการมาเป็นเวลานานในด้านการให้ความรู้กับคนรุ่นหลังคุณฉลองก็ได้ใช้ทฤษฎีจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงมีผลงานประจักษ์แก่ลูกศิษย์มากมาย
0: เป็นกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี2534ซึ่งก็เริ่มที่จะมีโครงการนวดของสมาคมแล้วล่ะผมก็เป็นวิทยากรเป็นกรรมการสอบคนตาบอดที่จะไปเป็นวิทยากรสอนนวดตามโครงการต่างๆผมก็ได้ออกแบบทั้งข้อสอบทฤษฎีและข้อสอบปฏิบัติทำให้หมอนวดที่ไปเป็นวิทยากรเนี่ยมีมาตรฐานในการที่จะไปเป็นวิทยากรขึ้นผมก็ได้สร้างมาตรฐานของการเรียนการสอนผู้ที่เรียนเนี่ยได้เรียนเนี่ยกว่าจะจบโครงการเนี่ยประมาณในรุ่นนั้นน่ะใช้เวลาประมาณ5เดือนเสร็จๆผมบริหารงานได้นี่ก็คือผมใช้วิธีว่าพอนักเรียนเริ่มนวดลูกค้าได้เนี่ยผมก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นผู้บุคคลภายนอกเนี่ยมาใช้บริการโดยผมใช้สโลแกนว่านวดนาทีละ1บาททุกคนเห็นว่ามันไม่แพงเพราะนาทีละ1บาทเท่านั้นก็มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะมากพอจบโครงการปั๊บวันที่22กรกฎาคมนักเรียน25คนไม่มีใครยอมกลับบ้านจะอยู่กับอาจารย์ถ้าอยู่หมดแล้วผมจะเลี้ยงยังไงก็ไปหาเช่าตึกแล้วก็ได้เปิดร้านแห่งแรกนะฮะที่จังหวัดชัยเชิงเทราอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ยังอยู่ร้านนี้นะครับปัจจุบันตอนนี้มีอยู่ที่อยู่ในอานัทก็จะมีอยู่3ที่ครับมีที่พนมสารคามที่หนึ่งแล้วก็มีที่ตลาดสดขนส่งซึ่งเป็นแห่งแรกแล้วก็มีที่นี่3ที่ที่ผมดูแลอยู่นะฮะมีหมอนวดหลายคนที่เริ่มต้นเนี่ยจากบ้านนี้ยากจนไม่มีรายได้อะไรพอมาเรียนนวดแล้วนะครับก็สามารถที่จะมีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็มีเมียมีลูกเลี้ยงพ่อแม่ได้ถ้าเราจะมาเป็นเจ้าของร้านเริ่มต้นเนี่ยเราต้องไปเป็นลูกน้องคนอื่นก่อนคือพัฒนาฝีมือตัวเองในทุกด้านก่อนเขาเรียกว่าหาประสบการณ์นะครับถ้าจะคิดจะทำกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยจะต้องศึกษาโดยเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่เขาเคยตั้งร้านมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทำแบบอย่างให้เหมือนหลักง่ายๆก็คือ1ตัวเองมีความรู้2ตัวเองมีความซื่อสัตย์แล้วก็3มีความขยัน4มีมนุษยสัมพันธ์คือสามารถจะรู้ใจลูกค้าเพศวัยนี่ก็จะมีส่วนสำคัญผมเคยไปที่ร้านลูกศิษย์ผมที่เป็นที่เขาเปิดนะครับพอผมเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาจะทักคำแรกก็คือสวัสดีครับมานวดเลยครับซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่ไอ้คำว่าสวัสดีครับมานวดเลยครับเนี่ยเป็นการทำให้ลูกค้ามีน้ำใสไมตรีดีอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือการบริหารงานของคนตาบอดเนี่ยต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นหลักนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจให้ครบสมบูรณ์ได้เมื่อคนตาดีอันนี้คือเทคนิคของการประกอบอาชีพหมอนวด
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมด้านการนวดของคนตาบอดมากมายอาทิจัดอบรมนวดแผนไทยหลักสูตร300ชั่วโมงให้แก่คนตาบอดในท้องถิ่นทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและวิทยากรสอนนวดให้แก่หมอนวดที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปีและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับให้คนตาบอดได้ไปเป็นครูสอนนวดขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า80ชั่วโมงเสริมความรู้เพิ่มการบริการและเสริมรายได้ให้มากขึ้นจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์และผ่านการทดสอบจนได้รับใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยจัดทำหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการนวดเพื่อช่วยให้หมอนวดตาบอดสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาสถานประกอบการร้านนวดของคนตาบอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพน่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการและนอกจากนี้ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรียังได้รับการอนุญาตจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการนวดไทยทั้งระดับ1และระดับ2ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549จนถึงปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายพัฒนาอาชีพหมอนวดแผนไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำให้มีคนตาบอดหลายพันคนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสามารถมีอาชีพนวดแผนไทยเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

อาชีพหมอนวดแผนไทยก็เหมือนอาชีพอื่นๆที่คนตาบอดสามารถนำมาสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพเพื่อความสุขในครอบครัวและคนรอบข้างคนตาบอดมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในโลกมืดมิดความหวังในอนาคตของเขาจะสว่างสวยถ้าได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อการใช้ชีวิตประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกัน

ท่านผู้ฟังครับเสียงจากคนตาบอดไทยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากทางรายการที่นำเสนอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายแล้วก็เพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันสารคดีต่างๆนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลมานั่งทำหน้าที่อยู่ตรงนี้พบกับเสียงจากคนตาบอดไทยได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz แล้วก็รวมถึงทางช่องทางต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจรอีก
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สปสช.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงติดตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นำโดยทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สปสช.ลงพื้นที่เยี่ยมสัญจรณศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่ภายใต้โครงการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบบริการรักษาโรคมะเร็งให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและไร้รอยต่อโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงและคณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครพิงนโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับเครือข่ายการบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อกระจายผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละหน่วยบริการพร้อมเชื่อมโยงระบบส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยว่าสามารถเข้ารับการรักษาได้ใกล้บ้านโดยยังคงได้รับมาตรฐานการรักษาเดียวกันทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงได้ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์มะเร็งและเครือข่ายบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาและติดตามอาการอย่างครอบคลุมมีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วอันเป็นการยกระดับการบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของสปสช.ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจและเข้าถึงได้ทุกที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคม

0: ้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกลัวจนหัวหดหัวอยู่ในกระดองดูเก้าแต้มสิไปแย่เต่าทำไมก็ไม่รู้
10: ผมอยากจะเล่นกับเต่ามั่งเต่าตัวนี้แปลกนะไม่มีหัว
9: เต่าต้องมีหัวทุกตัวนั่นแหละเต่าตัวนี้ก็มีหัวแต่หดหัวอยู่ในกระดองผมจะกลัวก้าวแต้มมากกลัวจนหัวหดเลย
10: ทำไมมันกลัวแล้วหัวหดล่ะ
9: ฉันเคยได้ยินคุณแม่พี่เก่งพูดว่าเต่าน่าสงสารมันไม่มีเขี้ยวเล็บมีแต่กระดองแข็งๆเวลาศัตรูจะมาทำร้ายมันก็ได้แต่หดหัวหดขาอยู่ใต้กระดองใครกลัวมากๆเขาจึงว่ากลัวจนหัวหดใครขี้ขลาดขี้อายไม่กล้าแสดงตัวก็ว่าหดหัวอยู่ในกระดองกลัวจนหัวหดและหดหัวอยู่ในกระดองเป็นกริยาของเต่าเรานำมาใช้เปรียบกับคนที่กลัวมากว่ากลัวจนหัวหดและคนที่ขี้ขลาดขี้อายไม่กล้าแสดงตัวว่าหดหัวอยู่ในกระดอง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสถานีการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุวเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
3: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
5: ผมได้งานข้อนี้หน้า1479ครับ
6: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
7: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
8: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
9: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื
4: ่อรายการสารฝันสู่วันใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ครับกับเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่นะครับอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับเราคุยกับน้องๆนะครับตัวแทนนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยชุดเยาวชนนะครับก็เราเริ่มกันที่ทางด้านของภูผานะก็พูดถึงความฝันของ3คนนะอาจจะขออนุญาตนะครับว่าก่อนที่จะมาแบบมาเป็นนักกีฬานะแล้วก็พิการนะครับอันนี้แต่ละคนเองเนี่ยพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าอุบัติเหตุครับในทางภูผาก่อนครับ
10: ครับผมพิการตั้งแต่กำเนิด
1: อ๋อครับนะครับตั้งแต่กำเนิดเนาะก็คือตอนนี้พี่กายก็คือช่วงล่างใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับ
1: อันนี้คือนั่งวิวแชร์มาตั้งแต่เด็กเลย
10: ใช่ครับแต่คือตัวก็มาเป็นได้นิดหน่อยตัวแต่งนี่ใช่ไหมครับ
1: ครับอันนี้ความฝันครับตอนเด็กก็ถึงตอนปัจจุบันเนาะก่อนที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ยเราฝันอยากจะทำอะไรประกอบอาชีพอะไรมีความฝัน
10: ความฝันตอนที่ยังไม่เป็นนักกีฬาก็คือการเป็นนักกีฬาปีกกล้าคร
1: ับ
10: อ๋อ
1: คือตั้งใจเลยใช่ไหมเราเห็นพี่ๆเป็นนักกีฬานักกีฬาที่อยากจะเล่นที่สุดอ่ะตอนที่มาฟันดาบคิดว่าอันนี้คือมีกีฬาไหนที่ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเนี่ย
10: ตอนแรก อยากที่จะเล่นบาสเกตบอลใครจะเป็นตัวรับเข้ากับบ้าน

0: เล่นตอนอายุ17ครับ
1: 17เลยอ๋อก็คือมาเล่นกีฬาตอนอายุ17ก่อนหน้านี้ทำอะไรครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็น
0: นักเรียนอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้เรียนอยู่ไหมครับเรียนอยู
0: ่ก็ยัง
1: เร
0: ียนสายอยู่ครับ
1: อยู่ชั้นอยู่ปีไหนครับตอนนี
0: ้ครับอยู่ปีสามครับ
1: อยู่ปีสามที่ไหนครับ
0: อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
1: อ๋อคณะอะไรครับตอนนี้เรียนอยู่
0: นักศึกษากรรมการการศึกษาจริงนะตุ๊ดต
1: าอ๋อนี่เลยนะโอ้โหอันนี้ก็ต้องสายกับการที่เรียนรับอันนี้ก็มาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะครับก็ความฝันก็คือตอนนี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะเป็นนักกีฬาใช่ไหมทีมชาติเป็นทีมชาติกว่าที่จะเข้ามายากไหมหรือว่าเดินเข้ามา
0: อยู่ก่อนเ
1: ลยพอสมควรใช่ไหมไม่มีอะไรที
0: ่ไม่ถึงก่อนแต่เพราะว่าการที่จะมันเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยดูว่ามันแข่งขันกับผู้พิมพ์ดีอ่ะ
1: ครับอันนี้เราชัดเจนตั้งแต่แรกนะว่าเราก็อยากจะเล่นกีฬาแล้วอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติก็มุ่งมาที่ลาฟันดาเลยนะครับโอเคเราไปที่คินครับกีฬาเล็กขออนุญาตสอบถามนะอันนี้คือพิการตั้งแต่เดี๋ยวอุบัติเหตุครับ
0: อุบัติเหตุ
1: ตอนช่วงไหนครับ
0: ช่วงปลายสิบสอง
1: ก้าวข้ามยากไหมใช้เวลานานไหมที่ก้าวข้ามความรู้สึกคือแน่นอนครับคนปกติทั่วไปใช่ป่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุปั๊บมันก็ต้องแบบก้าวข้ามความพิการเราต้องอยู่กับมันเนี่ยอันนี้ใช้เวลานานไหมครับ
0: ก็ใช้เวลาอยู่เก็บบ้านประมาณ 2-3 ปีถึงจะก้าว
1: 2-3 ปี
0: แล้วก็มาศึกษาที่โรงเรียนเองแล้วก็มีโค้ชก็เอาไปแนะนำกีฬาผมแหละแต่ก็ไม่ได้ไป
1: ก็คือที่อยากกีฬาที่เราเล่นตั้งแต่แรกก็คือตอนที่ยังไม่ประสบไปเห็นนี่คือเล่นกีฬาได้ไหมครับ
0: เล่นพื้นฐานกีฬา
1: ทำเป็นนักกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมกีฬาอะไรครับตอนนั้น
0: ตอนนั้นผมเล่นหลายอย่างแต่หลักๆคือเป็นกีฬา
1: ครับกีฬาวิ่งจะมาเป็นนักวิ่งด้วยนะนั่นคือความฝันก็คือเป็นนักกีฬาทีมชาติแน่นอนใช่ป่ะถ้าเล่นวิ่ง
0: ใช
1: ่ป่ะอ่าฮะดังนั้นพอประสบอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยแน่นอนครับความฝันมันสลายไปใช่ป่ะ
0: ใช่เลย
1: ๆของคือสลายแล้วเหตุใดมันจะมีเค้าเรียกว่ามีจุดประกายเนาะจุดเริ่มต้นที่เราได้ออกมาเป็นนักกีฬาฟันดาบครับ
0: ก็คิดว่าอยู่แต่บ้านก็ไม่ได้ใช่แค่เลี้ยงดูตัวเองก็ที่พี่ก็เท่ก็เลยคือก็เลยอยากลองเป็นมา
1: ก็เลยมาซ้อมแล้วก็เข้ามาสู่วงการนี้ยากไหมกว่าที่จะเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: ก็ยากครับ
1: ครับแต่ก็สามารถทำได้ใช่ไหมเป็นแนวทางให้กับน้องๆหลายๆคนที่ชมอยู่รายการอยู่นะครับไปที่ครับคุณน้อยครับครับก็อันนี้คุณน้อยพี่น้อยพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าอุบัติเหตุครับ
2: ป
1: ่
2: วยแล้วก็
1: จัดการอ๋อป่วยนะแล้วป่วยแล้วมาพิการนะแล้วความฝันที่เราฝันตั้งแต่แรกครับอยากเป็นอะไรไม่ได้วางไว้เลยใช่ไหมอันนี้ก็ได้ยินพอดีพี่ไม่ค่อยได้ยินอ่ะพี่ได้ยินไหมเดี๋ยวช่วย
3: น้องบอกว่าไม่มีเลยค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อไม่มีไม่ได้คิดนี่เลยใช่ไหมไม่แล้วทำไมเหตุใดถึงมาเป็นมาเล่นกีฬาฟันดาบไอ้จุดประกายมันต้องมีจุดประกายใช่ไหมอ่า
2: เห็นที่จับคนเลือกเล่น
1: เดี๋ยวเห็นพี่เอื้องบ้างรู้จักพี่เอื้องไหมตอนในข่าวนะประกาศเวลาแล้วใช่ไหม เป็นอะไรมันดันใจด้วยไหมเห็นพี่เอื้องไหม เวลาเนี่ยนะเขาประกาศในรายการในรายการกีฬาใช่ไหมกีฬาก็จะมีนะครับนามสกุลอภิญญาทองแดงเนี่ยเกือบทุกรอบครับเหมือนพี่แววประมาณนั้นแหละเวลาพี่ต้อยอ่านข่าวนะเนี่ยเอาใหม่ละนะเรื่องอภิญญาทองแดงได้คว้าเหรียญเนี่ยคือได้เหรียญแน่นอนนะการแข่งขันกีฬานะเหมือนพี่แววนะสายสุดดีนะครับก็อาจจะสัญญาณนะคราวนี้กลับมาพูดถึงกระสินนะครับน้องๆครับน้องๆตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนนะครับที่ชมรายการอยู่ครับเป็นผู้พิการเนาะบางคนนี่กำลังพิการอุบัติเหตุนะครับก็อยากจะให้น้องๆช่วยก็ให้กำลังใจนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาก้าวข้ามความพิการหรือความเจ็บปวดในรอบนี้ครับแล้วน้องๆมีประสบการณ์อยู่ละก้าวข้ามสถานนี้เองก็ขอกำลังใจให้เพื่อนๆหน่อยครับที่ฟังรายการชมรายการครับ
0: ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เป็นผู้พิการหรือไม่ก็เป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิดขอให้เดินมีการปรับตัวให้ดีก็ใช้เวลาอยู่กับมันให้ดีที่สุดแล้วก็ดังนั้นเราต้องฝ่าฟันมันไปแล้วก็ขอทุกคนสู้ๆครับ
1: ครับครับทีมชาติให้กำลังใจเห็นครับ
0: ชอบกำลังใจที่ผู้พิการเรื่องใหม่ก็อย่าเพิ่งท้อนคนเราล้มได้ก็สบายใจรออย่างนี้รออยู่ได้รอของไม่ได้ก
1: ็ครับก็อย่างนี้นะครับครับคุณน้อยครับส่งกำลังใจให้เพื่อนๆหน่อยครับ
2: พอดีว่าคนที่ก็ไม่ต้องกังวลคือเราอาจจะสูญเสียบางอย่างไปแต่เราก็สามารถใช
1: ้ชีวิตให้กำลังใจกันนะครับตอนนี้โอเคครับก็เป็นกำลังใจกันเป็นพลังใจดีจากนักกีฬาทีมชาติไทยเยาวชนนี่นะครับพอดีหลังน้องคิมอ่ะน้องคิมนะครับก็จะมีอันนี้คือการซ้อมใช่ไหมอันนี้คือเป็นหุ่นยนต์มั้ย
3: เป็นนักกีฬาค่ะเป็นนักกีฬาแต่ว่าใส่ตอกแขน
1: อ๋อแล้ว
3: ก็หลังน้องคิมเป็นหุ่นยนต์เป็นลูกดิ๊กค่ะน้องลูกดิ๊ก
1: น้องลูกดิ๊กนะอ๋อ
3: ใช่น้องลูกดิ๊กเพราะว่าเป็นหุ่นยนต
1: ์เดี๋ยวนะมีใครพอจะเคลื่อนไปดูการซ้อมให้พี่ได้มั้ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่านี่คือบรรยากาศซ้อมได้มั้ย
3: ได้ๆเดี๋ยวหนูเคลื่อนให้ครับเพราะว่า
1: เอากล้องไปด้วยพี่ถ้าเป็นเดี๋ยวใครเอ่ย
3: กล้องหลังใช่มั้ยคะ
1: ได้หมดค่ะกล้องนะ
3: กล้องหลัง
1: กล้องหน้ากล้องหลังนะเดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวสักครู่นะจะเห็นบรรยากาศด้วยครับเดี๋ยวไปหาภาพหน่อยก็ได้ครับบรรยากาศเป็นยังไงครับอันนี้คือการซ้อมช่วยกัน
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: บรรยากาศในการซ้อมค่ะ
1: อ
3: ันนี้นักกีฬาค่ะเขาคู่กันเอง
1: อ๋อหมายถึงว่าคือข้างในนี้คือเป็นคนชุดนักกีฬาใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ที
3: ่
1: เห็นข้างหลังที่นึกว่าเป็นโรบอทแล้วก็เสียบเอ๊ะ
3: อะไรนะคะพี
1: ่ไม่ตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นหุ่นยนต์โรบอท
3: อ๋อนี่ค่ะหุ่นยนต์ที่พี่เห็นที่ต้อยเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะน้องลูกเล็กแต่ว่านี่คือพี่นักกีฬาค่ะพี่นักกีฬาแต่ว่าเข้าคู่กันแล้วก็สวมเสื้อกันเจ็บอะไร
1: ครับอันนี้คือ
3: ก็สลับกัน
1: ก็คือต้องซ้อมแทงจริงๆนะ
3: ใช่
1: คำว่าทุกวันก็คือทุกคนจะต้องซ้อมแบบนี้ใช่ไหมอันนี้
3: ใช
1: ่ซ้อมบรรยากาศครับนี่คือบรรยากาศในภาพรวมวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับ
3: เราอยู่ที่ห้องซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาพลิการจังหวัดสุพรรณ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: นาย
1: นุ่มครับ
3: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับนี่เป็นทีมนักกีฬาทีมชาตินะครับอันนี้ครับแผนภาพไปนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube หรือ Facebook นะครับก็จะเห็นภาพบรรยากาศเนาะใครที่ฟังเสียงจากที่ผมจะถ่ายก็อาจจะต้องแวะไปดูใน YouTube นะครับเมื่อที่เราไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะครับมันก็เป็นบรรยากาศของนักกีฬานะครับแต่ละคนจะต้องซ้อมกันนะครับพี่เอื้องเดี๋ยวถ่ายภาพด้วยกันนะครับครับ
3: ช่วงสระช่วงสระซ้อมมาถึงเที่ยงแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมอีกทีก็คือบ่ายสามถึงห้าโมงครึ่งค่ะห้าโมงเย็น
1: บ่ายสามครึ่งแ
3: ล้วรวมๆแล้วประมาณ6-7ชั่วโมงต่อวัน
1: ครับ6-7ชั่วโมงต่อวันก็คือเที่ยงแล้วก็นี่คือแล้วก็จะมีซ้อมการซ้อมเนี่ยคือจะมีเป็นท่าไหนบ้างครับมาพูดถึงซ้อม
3: อันนี้เป็นแล้วแต่ประเภทดาบไปค่ะอันนี้ก็มีเข้าคู่อันนี้ถ้าอย่างอยู่ข้างหน้าที่หนูให้ผู้ชมดูนี่ก็คือการล่อเป้าค่ะนี่โค้ชที่ใส่เสื้อดำแล้วก็นักกีฬาเป็นตัวแทน
1: ครับครับนี่เป็นภาพรวมนะครับในตัวของนะครับเราไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสพี่ต้อยเข้าไปดูภาพจริงเนาะอันนี้ก็จริงแล้วแต่บ้านเราผ่านออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องๆที่สนามกีฬานะครับพร้อมนะครับโอเคอ่ะในภาพรวมขอบคุณเอื้องนะครับครับคราวนี้หลังจากนี้เราจะต้องติดตามการแข่งขันได้ที่ไหนครับถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากจะติดตามช่องทางให้เป็นกำลังใจกับน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยของเราครับมีช่องทางไหนบ้างครับ
3: เดี๋ยวฝากส่งให้น้องกินคนพูดนะคะเดี๋ยว
1: นะครับครับกินครับนะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: จากช่องทางการตามก็มีแฟนเพจของแจ็ค
1: ครับครับ
0: ก็จะมีเป็นแฟนเพจ
1: นะเพจใช่ไหมครับและอันนี้คือส่วนกลางใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ยินเดี๋ยวทีมอภาพา
0: ครับผม
1: ครับเข้าทางการติดต่อชมพวกเรานะครับที่ช่องทางไหนบ้างครับ
0: ก็จะมีการเป็นแฟนเพจมีการติ้งการัน
1: นะครับอันนี้เข้าไปชมได้เลยเนาะมีอัปเดตกันเนาะโอเค
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็ขอบคุณทั้ง4คนเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวเรานัดหมายกันอีกทีนะขอบคุณนะนะก็ทั้ง4คนนะครับก็มาร่วมรายการวันนี้ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของน้องทีมนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยชุดเยาวชนนะครับก็เป็นกำลังใจนะแล้วก็ของเอื้องก็เดี๋ยวจะไม่เป็นเยาวชนละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อดูพี่แววสิใช่ไหมโอ้โหพี่อายุเท่าไหร่50กว่าแล้วนะนะสู้กันแบบนี้ลองคิดดูพี่แมวมาแล้วทักทายพี่แมวมาจะมีรายการพอดีสวัสดีพี่แมวนะพี่แมวมาอันนี้มาคุมงานน้องๆ
3: แล้ว
1: เ
3: ดี๋ยวว่าพี่ต่อยทักทายหน่อยค่ะอะไรคะ
1: พี่แมวสวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสัมภาษณ์น้องๆอยู่บอกว่าเนี่ยไอดอลครับกำลังใจกำลังคุยพี่แมวมาพอดีเลยว่าน้องๆเนี่ยอายุยังน้อยนะชุดเยาวชนนะพี่แมวครับฝากให้กำลังใจน้องๆหน่อยทั้ง4ท่านนะคะ4คนฮะในการที่แข่งขันกีฬาจากนี้ไปครับพี่แวว
3: ก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็แสดงความยินดีด้วยค่ะน้องเก่งมากถือว่าเป็นขั้นแรกในการที่จะก้าวต่อไปอีกหน่อยก็จะมีคนรู้จักเหมือนที่ทุกคนรู้จักแววค่ะและเชื่อมั่นว่าตัวน้องอ่ะทั้ง4คนอย่างเงี้ยก็จะก้าวไปตามหลังของพี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของน้องเนาะเดียวไปชนโลกอย่างเงี้ยแต่ละคนที่ไปก็ได้เหรียญกลับมาทุกคนอย่างเงี้ยค่ะแต่มองว่าน้องอ่ะมีอนาคตที่ไกลเนาะก็ยังเด็กอยู่เนาะพี่ก็50กว่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าซิกเส้นทางของน้องอ่ะจะประสบความสำเร็จพี่ก็อวยพรให้น้องนะคะในอาเซียนพาราเอเชียนพาราเกมที่จะถึงที่ไนจีเรียนี้ก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลคนขาด
1: ครับนะน้องๆ นะพี่แวว50นะยังอยู่วงการเลยดังนั้นน้อง20อยู่นะดังนั้นเนี่ยอีกโอ้โหต้องบอกอีก30ปีเลยนะจะคว้าเหรียญมามากมายนะครับพี่แววครับถ้าพูดถึงพี่แววมาพอดีนะยุคเรียกว่าชุดเยาวชนนะครับ อยากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานหรือภาคเอกชนสนับสนุนอะไรบ้างครับพี่แววกีฬาฟันดาบเดียวแชร์ฟันดาบ
3: ไทยเยาวชนแรกนะคะภาคเอกชนนะคะตอนนี้ก็พวกเราอยากสนับสนุนด้วยนะคะตอนนี้ก็เรื่องการจ้างงานแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ต่างๆของพวกเราอย่างนี้ค่ะด้านที่สองก็คือรัฐบาลนะคะก็คือตอนนี้ก็อยากให้ส่งเสริมเรื่องการคอร์ดิฟายนะคะในปีหน้าค่ะเพราะปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่สำคัญสำหรับนักกีฬาวิชาฟันดาบหรือนักกีฬาทุกคนค่ะเพราะว่าต้องไปคอลิฟายที่เราเก็บคะแนนไปพาอยู่อีกเพราะมันยากมากเลยนะคะด้วยงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางรัฐบาลด้วยนะคะว่าให้สนับสนุนพวกเราไปแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อเก็บคะแนนสะสมทุกแมตช์ในการที่สมาฟันมีอีเวนต์ทุกแมตช์การแข่งขันขอให้รัฐบาลส่งให้พวกเราไปไม่งั้นน่ะพวกเราจะคะแนนไม่ถึงค่ะยิ่งน้องตอนนี้น้องเป็นเยาวชนใช่ไหมแล้วประสบความสำเร็จถ้าน้องไม่สามารถที่จะไปคอลิฟายได้เพราะว่าอย่างน้อยณปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณมีจำกัดรุ่นพี่ก็ต้องไปก่อนเงี้ยรุ่นน้องก็ตามมาก็ยากมากถ้าไม่ประมาณไม่ถึงก็อยากให้ทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนเรื่องนี้เป็นระดับแรกเรื่องที่สองก็คือเรื่องอุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝันกำลังใจเรื่องเงินรางวัลด้วยค่ะ
1: ครับนะก็จะฝากเสียงส่งไปถึงรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะที่เกี่ยวข้องนะที่กีฬากระทรวงเลยนะครับขอบคุณพี่แววครับนะบรรยากาศที่ส
3: ัมภาษ
1: ณ์นะแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ
3: ครับพี่แววครับ
1: ครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสเดี๋ยวคุยกับพี่แววนะในนโยบายของรัฐบาลกันต่อนะครับนะพี่แววมาจบสวยเลยนะจบสวยให้น้องๆก็เจอมาสารฝันให้กับน้องๆทีมชาติไทยนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินรางวัลแล้วก็โอกาสที่ต้องไปแข่งขันในระดับต่างนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณในด้านของน้องอภิญญาทองแดงครับอนันตาสีทองวิโรจน์สุดใจแล้วก็ภูผาแท้เป็นนะครับที่ร่วมคุยในรายการนะครับขอบคุณทั้ง4ท่านเลยนะเดี๋ยวไว้เราสัมภาษณ์พิเศษนะเจาะเวทแต่ละคนอีกทีนึงนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับและขออนุญาตลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพร้อมกับน้องเลยนะครับวันนี้รายการสามสันสมัยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ผมได้งานฟานีน่า1479ครับ
6: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
7: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
8: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
9: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ

0: ่รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคม
3: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
4: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าศึกษาในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีและผู้นั้นต้องไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนสำหรับรายการที่ให้การอุดหนุนประกอบด้วยค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในทำนองเดียวกันกับค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมตามรายการที่ปรากฏในระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุกหลักสูตรทั้งนี้ไม่เกินอัตราต่อรายต่อปีดังนี้คณะสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์อุดหนุน 60,000 บาทต่อรายต่อปีคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรอุดหนุน 70,000 บาทต่อรายต่อปีคณะเภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์พยาบาลศาสตร์อุดหนุน 80,000 บาทต่อรายต่อปีคณะแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์อุดหนุน 150,000 บาทต่อรายต่อปีทั้งนี้ให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการประมาณจำนวนเงินและจำนวนนิสิตนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: ครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
6: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข
7: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
8: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
9: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากเทคโนโลยี
10: จาก IT หรือภัยจากอินเทอร์เน็ตอันดับแรกก็คือภัยจากการแชทหมายถึงการพูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นภัยที่พบง่ายและบ่อยที่สุดซึ่งบางครั้งเราอาจกำลังสนทนาอยู่กับคนที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากเราโดยที่เราไม่รู้ตัวจึงอาจตกเป็นเหยื่อได้ภัยที่2ก็คือภัยจากการเล่นเกมออนไลน์บางเกมสอบไปในทางลามกอนาจารนำเสนอภาพที่รุนแรงบางเกมมีการขายของหลายคนเคยตกเป็นเหยื่อเพราะถูกหลอกให้ซื้อของที่อยู่ในเกมสิ่งเหล่านี้บั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมถึงเสียการเรียนอีกด้วยและภัยจากการท่องเว็บคือการโฆษณาหลอกลวงขายสินค้ารวมทั้งเว็บดาวน์โหลดซึ่งอาจจะมีไวรัสติดมาด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีเว็บโป๊เว็บบอร์ดกระดานถามตอบบางเว็บอาจมีการโพสต์ข้อความชวนเชื่อหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพอินเทอร์เน็ตนับเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมและใกล้ชิดเยาวชนมากกว่าสื่ออื่นช่วยให้เยาวชนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับอารยประเทศซึ่งถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ยังมีอันตรายอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาการล่อลวงจนสร้างความเสียหายแก่ตัวเด็กที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นผู้ปกครองจึงควรป้องกันอันตรายจากอินเทอร์เน็ตที่จะมีต่อเด็กด้วยวิธีการง่ายๆคือไม่ควรปล่อยให้บุตรหลานของท่านเล่นอินเทอร์เน็ตตามลำพังช่วยแนะนำเด็กในการใช้อีเมลรวมไปถึง Facebook ที่สำคัญควรวางคอมพิวเตอร์ที่เด็กใช้ไว้ในที่เปิดเผยและสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงส่วนข้อเสนอแนะสำหรับผู้ใหญ่ในการใช้อินเทอร์เน็ตคือไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้แก่ผู้อื่นไม่ควรโอนเงินให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดนอกจากจะเป็นเพื่อนหรือญาติสนิทที่เชื่อใจได้จริงๆไม่นัดพบเพื่อนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการลักพาตัวระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงคำโฆษณาชวนเชื่ออื่นๆเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทธพรนำเสนอ

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน

0: ุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุวเด็กและสังคมแล้วก่อนภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรัมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มอ.จับมือไรฟ์ลงนาม MOU ยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมหนุนสตาร์ทอัพสู่สากลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบริษัทไลท์แอคเซลจำกัดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตาร์ทอัพและสปินออฟเชิงเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ณอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนายแพทย์สุภชัย

0: อัพและธุรกิจสปินออฟที่มีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนฐานนวัตกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือทั้ง2หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยบุคลากรนักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านการอบรมการให้คำแนะนำการบ่มเพาะธุรกิจการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในธุรกิจเทคโนโลยีให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข่งขันได้ในระดับสากล
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบช.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้อง

0: สมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
0: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่ทินเล็กซื้อผ้ามาตัดเรียบร้อยแล้วค่ะของพี่หนูด้วยค่ะสวยแน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุยกับใครอยู่หรอจ๊ะพี่ทินแน่เลย
0: ค่ะพี่ทินเขาโทรมาถามเรื่องชุดที่จะใส่ไปงานเลี้ยงอะค่ะ
1: สงสัยกลัวเราสองคนสวยสู้คนอื่นไม่ได้ละมั้ง
0: เล็กก็ว่าอย่างนั้นละค่ะนี่ค่ะพี่หนูเล็กซื้อผ้ามาให้พี่หนูตัดไปงานเลี้ยงเดือนหน้านะคะรับรองสวยแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: ไหนพี่ดูซิจ้าได้สีอะไรมา
0: สีโอโรสที่ซื้อมาให้พี่หนูนะคะของเล็กเป็นสีน้ำทะเลค่ะ
1: สีสวยดีนะจ๊ะ
0: เอพี่หนูคะทำไมเขาถึงเรียกว่าสีโอรสคะโอรสแปลว่าลูกชายไม่ใช่หรอคะ
1: สีนี้ไม่ใช่สีโอรสจ้ะสีนี้เขาเรียกว่าสีโอรส
0: อ๋อเหรอคะแล้วนี่เชยจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: คำว่าโอรสเป็นคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษที่สะกดว่า O L D R O S E เป็นคำภาษาอังกฤษโอแปลว่าเก่าหรือแก่สีโอโรสเป็นสีดอกกุหลาบสีชมพูที่บานมาหลายวันแล้วแต่คนไทยใช้คำว่าสีโอโรสเรียกสีชมพูอมส้มจ้ะขอบใจน้องเล็กมากนะจ๊ะที่ซื้อผ้าสีสวยถูกใจมาให้พี่
0: ค่ะแล้วพี่หนูออกแบบชุดไว้บ้างหรือยังคะแล้วจะไปตัดร้านไหนคะเนี่ย
1: ยังเลยจ้ะแต่ถ้าเป็นร้านที่จะไปตัดก็คงจะเป็นร้านคุณป้าสมศรีแถวๆบริษัทเรานี่ละจ้ะตัดสวยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะ
0: จริงด้วยค่ะงั้นเล็กขอตัวไปออกแบบชุดก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาค่ะ
1: จ้าแล้วก็ถ้าว่างๆออกแบบเผื่อพี่ด้วยก็ได้นะ
0: ได้ค่ะรีบไปก่อนนะคะ

0: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
1: และแล้วก็มาถึงตอนที่9ค่ะล่องไพรตอนผีต้องเหลืองคนสุดท้ายและตอนของอีกตอนค่ะนักสำรวจชาวเยอรมันค่ะน่าจะได้เรื่องอยู่ไม่น้อยเลยนะตอนนี้
2: ใช่แล้วเพราะว่าตอนที่แล้วนี่ทุกคนหนีออกมาจากโขลงช้างได้แล้วนะครับแต่ไม่เจอศพช้างที่เพิ่งยิงตายไปเมื่อคืนไอ้เรื่องนั้นพักไว้ก่อนกลับมาโฟกัสกันที่นักสำรวจชาวเยอรมัน
1: เป็นคำตอบที่ทุกคนเนี่ยยังงงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของเราตราบใดที่ไม่มีผลต่อเราดังนั้นออกมาก่อนกันละกันไปหานักสำรวจชาวเยอรมันก่อนดีกว่านะคะตอนนี้ก็ตามต่อไปนะคะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าช้างโขลงของไอ้แปรเนี่ยที่สักก็คิดว่าถ้ามันไม่มายุ่งกับเราเราก็จะไม่มายุ่งกับมันมันจริงหรือเปล่าตอนนี้หนีไปแล้วแต่ไอ้แปรนี่มันจะตามรังควานอีกไหมแต่จริงสีฟ้าก็น่าจะตอบได้นะ
2: ใช่สีฟ้านี่น่าจะผ่านทุกอย่างมาแล้วแหละเพราะว่าดูรู้หมดเลยไอ้นี่ชื่อไอ้แปรไอ้นั่นคืออะไรไอ้นี่คืออะไร
1: รู้นิสัยใจคอนะพฤติกรรมเพียงแต่ว่าคำพูดของสีฟ้าตอนแรกๆไม่ค่อยจะมีใครเชื่อสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็คงจะต้องฟังมั้งคะอย่ากันนั้นเลยป่ะไปเลยก็แล้วกันนะคะไปเสียให้พ้นจากไอ้แปรและโครงของมันค่ะ

0: ทุกคนเห็นชอบด้วยในความคิดนั้นในการที่จะออกจากเขตอันตรายของไอ้ปลาและโขลงของมันก่อนที่เวลาจะค่ำลงอีกวันแต่ก็มีปัญหาต่อไปว่าในบรรดาทางด่านสัตว์ที่ปรากฏเกลื่อนอยู่ตามชายป่าจะเลือกเส้นทางไหนความจำของสีฟ้าเมื่อคราวมากับพ่อไม่สามารถจะช่วยอะไรได้นอกจากจะชี้เปะปะทรงเดชไปประเดี๋ยวทางซ้ายประเดี๋ยวทางขวาจนกระทั่งตะเกินอดปรนทนไม่ได
1: ้ยังอีกสองทางที่เหลืออยู่ก็คือเหาะไปบนฟ้ากระดำดินโอ้ยอย่าดีกว่านายเชื่อตามไม่เท่าปางลาดบอกทางเส้นไหนเราหันหลังให้ตะวันตกดินเลือกทางนั้น
0: ในข้อนี้เมื่อทุกคนได้ทดลองกันดูก็เลือกได้ด่านเก่าๆเส้นหนึ่งซึ่งเลียบเชิงเขาที่ถ้ำซึ่งพักแรมเมื่อคืนตั้งอยู่ข้างหน้าทางทิศเหนือไม่มีใครรู้ว่าคิวเขาข้างหน้าและในป่าที่เผชิญอยู่มีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าจะเชื่อตามคำแนะนำของแม่เท่าปางลาดมันก็เป็นหนทางเดียวที่จะเลือกได้ชั่วระยะหนึ่งตลอดเช้าวันนั้นการเดินทางเป็นไปตามสบายเพราะนอกจากป่าทั้งป่าจะร่มรื่นและอุดมไปด้วยน้ำแล้วยังเป็นฤดูที่อาจหาผลไม้ช่วยบรรเทาความหิวกระหายได้ง่ายขาของร้อยเอกเรืองยุทธนาซึ่งหายเป็นปกติดีขึ้นก็ช่วยทำให้การเดินทางค่อยเร็วเข้าเช้าทั้งเช้าผ่านไปโดยปกติแล้วก็เป็นสุขที่สุดช่วงหนึ่งแห่งการเดินทางครั้งนั้นเพราะภูมิประเทศที่ผ่านแม้จะเป็นป่าสูงอากาศก็สดชื่นพื้นดินก็แห้งสนิทลักษณะของป่าและพันไม้แปลกกว่าตอนล่างที่ผ่านมาแล้วสัตว์ต่างๆที่พบก็เชื่องแสดงว่าไม่ได้รับการรบกวนจากมนุษย์แต่ในขณะที่หยุดพักผ่อนเที่ยงวันข้างลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งไหลมาจากเทือกเขาตอนบนนั่นเองสายตาอันไวของตะเกินเหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้างขอนไม้แห้งริมฝั่งลำธารนั้นเข้าสักเห็นตะเกินก้าวเข้าไปหยิบมันขึ้นมาพิจารณาดูครั้นแล้วก็หันกลับมาหาสักส่งเจ้าวัตถุสิ่งนั้นให้กับเขา
1: ดูเถอะนายไอ้นี่บอกอะไรเราบ้างเนี่ย
0: ทั้งสีหน้าและน้ำเสียงของตะเกินแจ่มใสตื่นเต้นจนแทบประงับความรู้สึกไว้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันคือกระป๋องปลาซาดินเก่าๆสีถลอกแล้วก็สนิมจับเกรอะกรังสักพิจารณาดูนิดนึงแล้วก็ส่งคืนตะเกินพลางยักไหล
2: ก็กระป๋องปลาซาดินธรรมดาเองนี่ตะเกิน
1: ใช่แต่นายคิดบ้างหรือเปล่าว่าใครเนี่ยในระหว่างชาวเขาชาวดอยในป่าทางนี้มันจะมีปลากระป๋องกินตรงนั้นมีกองไฟเก่าๆอีกกองนึงด้วยนะนาย
0: ความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาในสมองของศักดิ์แม้กระนั้นมันก็ยังช้าไปกว่าร้อยเอกเรืองยุทธนา
2: แกหมายความว่าโปรเฟสเซอร์คาร์ฟิสกับเมียของเขาเคยมาพักอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอ
1: ตะเกินยังไม่แน่ใจถึงเพียงนั้นหรอกนายทหารเรืองคนกินปลากระป๋องเป็นไม่จำเป็นจะต้องเป็นฝรั่งเยอรมันถึงงั้นตะเกินก็อยากจะคิดว่าคนที่พักอยู่ในถ้ำนั่นแหละเดินทางมาทางนี้เพราะว่าลักษณะของกองไฟที่ก่อเกือบจะอย่างเดียวกันไม่มีก้อนเศร้าแล้วก็ใช้ไม้งามปักสองข้างสำหรับวางไม้สอดหูหมอบเป้อย่างทหาร
0: นักเที่ยวป่าล่าสัตว์ทั่วไปสมัยนี้ก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันแต่เพราะว่าจากปากคำของชาวบ้านทั้งที่น้ำหลากปางลาดและทุกแห่งที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีคนแปลกหน้าจากถิ่นใดย่างเข้ามาในป่าแถบนี้เลย การสันนิษฐานอย่างเดียวและดีที่สุดจึงอยู่ที่หากบุคคลผู้นี้หรือคณะนี้ไม่ขึ้นทางหลวงพระบางอย่างไรเสียความหวังที่ว่าผู้ที่ทิ้งร่องรอยเหล่านี้ไว้ได้แก่นักสำรวจสองสามีภรรยาชาวเยอรมันก็ย่อมจะเป็นไปได้เมื่อตกบ่ายการเดินทางก็ยิ่งลึกเข้าไปในป่านั้นประจักษ์พยานจากร่องรอยที่บุคคลคณะนี้ทิ้งไว้ในที่ต่างๆก็ยิ่งยืนยันหนักขึ้นว่าจะเป็นใครอื่นไกลไปไม่ได้นอกจากสองสามีภรรยาชาวเยอรมันข้างลำธารอีกแห่งหนึ่งคนละฟากลูกเขาและห่างกันราว5กิโลเมตรต่อมามีการพบกล่องเปล่าของช็อกโกแลตซึ่งทำในเยอรมันอันเป็นผิดปกติธรรมดาเพราะว่าเป็นยี่ห้อซึ่งไม่แพร่หลายเกือบจะยังไม่มีจำหน่ายในตลาดโลกด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นกระดาษห่อเนยและกล่องขนมที่พบตามที่หยุดพักหลายแห่งก็ล้วนแต่บอกว่ามาจากแหล่งเดียวกันทั้งนั้น
2: ข้าพเจ้ามาแน่ใจเองว่าบุคคลคณะนี้เป็นคาวฟิกซ์กับภรรยาของเขาและลูกหาบเท่าที่เหลืออยู่ก็เมื่อได้พบรอยสลักไว้ที่โคนต้นไม้ด้วยปลายมีดในตอนเย็นวันนั้น
0: รอยสลักนี้เป็นชื่อย่อของดร.ฟิกนั่นก็คือ CF และภรรยาของเขา VF ปรากฏอยู่ที่ต้นมะเดื่อเหนือฝั่งห้วยอันยังทิ้งซากกองไฟเก่าๆไว้นั่นแสดงว่าสองสามีภรรยาได้เคยมาพักอยู่ที่นั่นจากรอยสลักเหล่านี้เองที่ช่วยให้สามารถคณีการเวลาที่ผ่านไปได้อย่างน้อยที่สุดก็ใกล้เคียงกับความจริงในกรณีเช่นนั้นนักสำรวจชาวเยอรมันทั้งสองก็คงจะล่วงหน้าไปไม่เกิน6เดือนแต่ร้อยเอกเรืองยุทธนากลับค้านว่า
2: แต่อย่าลืมว่าตามรายงานและเรื่องราวที่เราได้รับจากท่านคาวฟิกซ์กับเมียของแกหายไปในป่านี้ตั้งปีกว่าแล้วนะครับใช่ครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าแกอยู่แต่ในบริเวณนั้นตลอดเวลานะครับการหายหมายความแต่เพียงว่าไม่มีใครได้พบหรือได้ข่าวเลยว่าแกอยู่ที่ไหนตลอดเวลาเหล่านี้ด็อกเตอร์คาวฟิกซ์กับแวนด้าฟิกซ์อาจจะอยู่ที่นั่นนิดที่นี่หน่อยและเคลื่อนที่เรื่อยไปแต่อย่างไรก็ดีถ้าข่าวที่เราระแคะระคายมาว่าแกตกอยู่ในความควบคุมของขมุไฟเป็นความจริงรอยสลักชื่อที่ต้นมะเดื่อนั่นก็พอจะยืนยันให้เรามั่นใจว่าสองผัวเมียนั่นตกอยู่ในเงื้อมือของพวกขมุไฟหลังจากนั้น
1: แต่มันจะเป็นไปได้ไหมนายว่าฝรั่งเยอรมันสองผัวเมียอาจจะถูกพวกขมุไฟจับและผ่านมาทางนี้ระหว่างที่ถูกคุมตัวอยู่ที่นี่จึงได้พยายามหาโอกาสสลักชื่อตัวเองไว้เพื่อเป็นร่องรอยให้คนที่ติดตามมาอย่างเราเห็น
0: วาจาของกระเหรี่ยงชราทำให้ร้อยเอกเรืองยุทธนาและศักดิ์ต้องคิดอย่างหนักเพราะว่ามันอาจเป็นไปได้และในกรณีเช่นนั้นขณะนี้ก็มิใช่จะติดตามสองสามีภรรยาชาวเยอรมันอย่างเดียวหากพวกขมุไฟที่ควบคุมตัวเขาไปด้วยก็ไม่มีใครจะสามารถวินิจฉัยให้แน่นอนไปในทางหนึ่งทางใดในข้อนี้จนกว่าจะมีอะไรมาเพิ่มน้ำหนักให้แน่ชัดขึ้นในภายหลังแม้กระนั้นต่างคนต่างก็พอใจว่าเรากำลังจับเส้นทางถูกมันอาจจะนำทุกคนไปสู่ณที่แห่งใดวันเวลาต่อไปและเทพเจ้าเบื้องบนเท่านั้นที่จะรู้อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พักแรมทับแคมป์เก่าของนักสำรวจชาวเยอรมันสองผัวเมียอยู่ที่โคนมะเดื่อเหนือฝั่งห้วยในคืนนั้นเองทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างความหวังและโครงการทั้งหลายแหละเกี่ยวกับการติดตามดร.คาร์ล ฟิกซ์และแวนด้าภรรยาของเขาเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือความตื่นเต้นยินดีที่ทุกคนแน่ใจว่าขณะนั้นได้ร่องรอยของสองผัวเมียชาวเยอรมันนักสำรวจที่กำลังตามหาเป็นครั้งแรกทำให้ทุกคนลืมประมัดระวังตัวเกี่ยวกับไอ้แปะไอ้แปะซึ่งมีสีฟ้าคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนอาจจะชะล่าใจเห็นว่าภัยจากไอ้แปะผ่านไปแล้วและบางทีก็อาจจะเห็นเป็นการเหลือวิสัยว่าไม่เคยทำอันตรายแก่ไอ้แปะจะเป็นเป้าแห่งการคุมแค้นอาฆาตอย่างแรงกล้าถึงเพียงนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้เองทันใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและแทบเอาตัวไม่รอดเวลาเพิ่งจะค่ำลงไม่นานหลังจากกินอาหารป่าเท่าที่สีฟ้าและทุกคนจะพึงหาได้ตามมีตามเกิดแล้วก็นั่งสนทนากันอยู่ก็พอดีสีฟ้าซึ่งกำลังหัวเราะเสียงใสต่อเรื่องในชีวิตเก่าๆที่สีฟ้าเล่าให้ทุกคนฟังทันใดนั้นหล่อนก็หยุดหัวเราะอย่างกระทันหันหูผึ่งและสีหน้าก็เปลี่ยนไปร้อยเอกเรืองยุทธนาคว้างก้นบุหรี่เข้ากองไฟลุกขึ้นนั่งตัวตรงแล้วก็จับตามองดูสีฟ้า
2: อะไร
0: ไอ้แปะ
1: ตลอดวันแม่หนูไม่เคยคิดถึงอะไรนอกจากไอ้ช้างตัวนั้นจนกระทั่งเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นไอ้แปะไปหมดแต่เราก็รู้กันแล้วว่าตลอดวันมันไม่เคยระแคะระคายอะไรให้เรารู้ให้เราเห็นเลย
0: กะเหรี่ยงชราถึงกับยักไหลไม่เห็นด้วยกับสีฟ้าแต่หญิงสาวก็หน้าตาเลิกลักหนักขึ้นตาไอ้ปลาจริงๆตาสีฟ้าได้กลิ่นของมันคราวนี้ตะเกิ้นหันมามองดูสักด้วยหน้าตายต่อมาก็ลุกขึ้นเชิดหน้าสายจมูกไปทางทิศที่ลมพัดมาจากเชิงเขาเหนือฝั่งห้วยตรงกันข้ามอย่างเสียไม่ได้ในที่สุดแกก็กลับนั่งลงพรางสั่นศีรษะ
1: โอ้ยกระบวนจมูกด้วยกันพรานป่าเขาก็ยกให้ตะเกิ้นนะแต่แปลกเหลือเกินที่กลับสู้แม่หนูไม่ได้ตะเกิ้นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนอกจากกลิ่นใบไม้เน่ากับกลิ่นโคลน
0: แต่สีฟ้าได้กลิ่นไอ้ปลาหญิงสาวยังคงยืนกรานขณะนั้นหน้าของหล่อนซีดเผือดด้วยความตกใจถึงขนาดสักเองพยายามจับสังเกตทิศทางที่ลมพัดมาจากเปลวไฟในเกาะเขาลุกขึ้นหันหน้าไปทางทิศนั้นแต่อย่างดีที่สุดและมากที่สุดของกลิ่นที่สะดุดจมูกของศักดิ์เขาได้กลิ่นแค่กลิ่นใบไม้แห้งและกลิ่นโครนใหม่ๆเช่นเดียวกับตะเกิ้นเพราะฉะนั้นศักดิ์ก็เลยหันไปปลอบสีฟ้า
2: ฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเหมือนกันนอกจากกลิ่นใบไม้แห้งกับกลิ่นโครนนะ
0: แต่ว่ามันเป็นกลิ่นของไอ้แปะหญิงสาวแทบจะร้องกรีดออกมาเมื่อไม่มีใครสนใจขณะนั้นเองร้อยเอกเรืองและศักดิ์ก็ได้คิดว่าบริเวณเชิงเขาที่ลมพัดมาไม่มีปรักไม่มีหนองที่จะทำให้ได้กลิ่นโคลนใหม่ๆ แม้กระนั้นกลิ่นโคลนใหม่ๆพร้อมด้วยกลิ่นใบไม้เน่าก็ลอยตามลงมาอย่างฉุนแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นสักเพิ่งเฉลียวใจได้คิดว่ากลิ่นโคลนดังกล่าวจะไปอยู่ทางเนินเขาด้านนั้นได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะทันตกลงใจอะไรลงไปเสียงแปรนของช้างร้องก้องป่าและเสียงต้นไม้ล้มเพราะถูกเสียดสีขณะที่มันวิ่งกรูลงมาตามเนินเขาก็ทำให้ทุกคนต่างเคลื่อนไหวโดยสัญชาตญาณในการป้องกันตัวโดยไม่ต้องรอคำสั่งของกันและกัน
2: จะโดยสัญชาตญาณป่าดงพงพีหรือความเฉลียวฉลาดของมันที่ได้รับจากมนุษย์ระหว่างที่ถูกจับไปฝึกหัดและใช้งานลากไม้อยู่เป็นเวลานานก่อนที่มันจะหนีมาได้ก็ตามไอ้แปรได้ใช้ความชัดเจนของมันอย่างที่พวกพรานกะเหรี่ยงเคยใช้ในการเข้าหาเหยื่อของมันเพื่อการทำลายโดยไม่ให้รู้ตัวในกรณีที่พรานกะเหรี่ยงเคยใช้ขี้ช้างทาตัวเข้าไปป้วนเปี้ยนด้อมๆมองๆอยู่ระหว่างโขลงช้างเพื่อสำรวจตรวจดูว่าตัวใดที่งาได้ขนาดตามที่เขาต้องการไอ้แปรและบริวารของมันได้ใช้งวงอมโคลนพ่นทับดับกลิ่นสาบเสียจนทั่วตัวแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวเงียบๆเข้ามาหาเราถ้าหากสีฟ้าไม่เคยรู้วิธีเก่าๆของมันและทันเตือนให้รู้ก็ไม่มีปัญหาว่าเราจะไม่ตกอยู่ในที่ล้อมและปล่อยให้มันเข้าถึงตัวโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ก็นับว่าเป็นคราวเคราะห์ดีที่มันคงจะเฉลียวใจได้ที่มันคงจะเฉลียวใจได้คิดว่าเรารู้เท่าทันเพราะฉะนั้นจึงตัดสินใจลงมืออย่างกระทันหันเสียก่อนที่จะทันร้อมเราไว้โดยรอบได้ข้อเท็จจริงนั้นและลำห้วยซึ่งกั้นอยู่ระหว่างฝั่งที่ไอแปรกับบริวารของมันกำลังกรูกันลงมากับฝั่งที่เราพักอยู่นั่นเองช่วยชีวิตเอาไว้อย่างวุดวิดอีกครั้ง
0: ทันใดที่ได้ยินเสียงต่างๆกึกก้องขึ้นตะเกิ้นก็กระโดดเข้าพรากฟืนออกจากกองไฟแล้วก็กอบดินสาดกรบฐานที่ยังลุกแดงจนมันมอดดับลงครั้นแล้วตะเกิ้นก็ฉวยข้อมือสีฟ้าลากครึ่งจูงครึ่งเข้าหลบที่โคนต้นมะเดื่อต้นนั้นในขณะเดียวกันทั้งร้อยเอกเรืองและศักดิ์ก็คว้าย่ามและปืนคู่มือของทั้งคู่เข้ากำบังทางอีกภูหนึ่งของโคนต้นไม้ใหญ่ตลอดเวลาอาจจะไม่ได้ร้องบอกหรือตกลงกันแต่อย่างใดแต่ต่างคนต่างก็ดูเหมือนจะต่างรู้หน้าที่ว่าในกรณีเช่นนั้นใครควรจะจัดการอย่างไรกับภัยที่กำลังคุกคามเข้ามาเป็นโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ลำห้วยสายนั้นขวางอยู่ระหว่างชาวคณะกับโขลงช้างที่กำลังดาหน้าแปรนเข้ามาเพราะอย่างน้อยที่สุดทั้งสองฝั่งที่สูงก็ทำให้มีเวลาเตรียมตัวพอที่จะวินิจฉัยถึงความเร่งด่วนของอันตรายและความก่อนหลังของความจำเป็นในการที่จะจัดการกับมันลงไปบัดนี้ก็เป็นที่สิ้นสงสัยแล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหลายแหละมิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญสองครั้งในการเผชิญหน้ากับการโจมตีโดยวิธีนี้ทำให้ได้คิดว่านี่เป็นการกระทำโดยเจตนาและจะผิดหรือถูกก็ตามความพยาบาททั้งหลายแหล่ความอาฆาตพยาบาททั้งหลายแหล่ที่ไอ้แปรเคยมีอยู่ต่อผู้ใดกำลังหมายเฉพาะเจาะจงอยู่ที่ศักดิ์และชาวคณะโดยสิ้นเชิง
2: ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจตนเองที่ปรากฏว่าเมื่อได้คิดเช่นนี้แล้วความตื่นตระหนกตกใจต่างๆก็อันตรธานไปไม่ต่างอะไรกับคนเราที่เดินทางด้วยความอกสั่นขวัญหายอยู่ในที่มืดเพราะมองไม่เห็นอะไร ไม่รู้ว่าอันตรายอยู่ที่ไหนและศัตรูคือใครออกมาสู่ที่สว่างพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างชัดออกมาสู่ที่สว่างพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างแจ้งขึ้นข้าพเจ้ารู้ว่าศัตรูสำคัญและอันตรายที่กำลังเผชิญหน้าเราอยู่ในขณะนี้คือไอ้แปรครั้งหนึ่งที่เรากำจัดมันได้อันตรายจากบริวารในโขลงจำนวน10จำนวน100ก็จะพลอยอันตรธานไปด้วย
0: แต่ในที่สุดและท่ามกลางความสับสนโอลหม่านเช่นนั้นเป็นการสุดวิสัยที่จะลายเห็นไอ้แปรหรือระบุลงไปได้ว่าไอ้แปรอยู่ที่ไหนและในระหว่างภาพดำตะคุ่มเหมือนลูกภูเขาย่อมๆหรือจอมปลวกที่กลิ้งลงมาจากเชิงเขาระลอกแล้วระลอกเล่าราวกับคลื่นในท้องทะเลที่กำลังเป็นบ้าบ้างแลเห็นงาขาวโพลนบ้างไม่มีเหล่านั้นตัวไหนไอ้แปรและตัวไหนไม่ใช่อย่างไรก็ดีทันใดที่ศีรษะเจ้าตัวหนึ่งโผล่ขึ้นตรงหน้าห่างออกไปเกือบไม่ถึง10ก้าวพร้อมด้วยงาที่ขาวและงวงที่ฉู่ร่อนแสงไฟฉายในมือของตะเกิ้นก็พุ่งปราดออกไปพร้อมกับเสียงปืนที่แผดสนั่นต่อมาช้างตัวนั้นก็ฟุบหายไปจากสายตาและแสงไฟที่ดับลงอย่างกระทันหันเกือบจะในเวลาเดียวกันเสียงปืนของร้อยเอกเรืองยุทธนาซึ่งยืนอยู่ข้างศักดิ์ก็ดังขึ้นช้างอีกตัวหนึ่งซึ่งโผล่ขึ้นมาได้ครึ่งตัวซ้ายมือออกไปก็ฟุบคาตะลิงอยู่ตรงนั้นเองต่อจากนั้นไปก็เป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเสียงแปรนของช้างตัวที่ลั่นป่าเสียงกิ่งไม้หักตอไม้ล้มตะลิงพังดังประชันกับเสียงปืนทำให้ศักดิ์รู้สึกไม่ต่างอะไรกับสภาพของการป้องกันที่มั่นโดยทหารเพียงหยิบมือหนึ่งจากการโจมตีของข้าศึกผู้มีจำนวนท่วมท้นกว่าหลายสิบหลายร้อยเท่าและหลักอยู่ที่ว่าจะไม่ยิงจนกว่าจะเห็นลูกตานั่นคือจนกว่าจะแน่ใจในเป้าที่กำลังยิงหลายตัวปีนพ้นตะลิ่งขึ้นมาได้เพียงแต่จะสะดุดเจ้าตัวที่ล้มขวางข้างหน้าแล้วก็เตลิดหายไปในความมืดโดยไม่ยอมเผชิญหน้าอีกต่อไปและหลายตัวก็วิ่งเฉียดโคนต้นไม้ที่กำลังยืนกำบังอยู่โดยไม่หันกลับมาอีกเลยส่วนใหญ่ของช้างโครงนั้นหันกลับได้ยินเสียงร้องเสียงป่าแตกขึ้นไปตามเชิงเขาสักลดปืนซึ่งลำกล้องร้อนลงจากบ่าพรางร้องบอกตะเกิ้นและร้อยเอกเรืองยุทธนาเมื่อเสียงเจ้าตัวสุดท้ายปลุกน้ำตามลำห้วยเงียบเสียงไป
2: เห็นจะเท่านั้นเองมันคงจะไม่กลับมาอีก
0: มันจะกลับมาอีกถ้าไอ้แปะยังไม่ตาย

0: แต่ไอ้แปรยังไม่ตายเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นและยุติลงภายใน2นาทีเท่านั้น 2-3 นาทีซึ่งนานเหมือนกับร้อยกับแสนกันอนันตชาติสำหรับเราครั้นแล้วเจ้าช้างโขลงนั้นก็แตกกระจัดกระจายไปทิ้งซากของพวกมันไว้ข้างหลัง5ตัวด้วยกันแม้แต่ละตัวจะใหญ่ขนาดมะหึมาและทุกตัวมีงานอกจากแม่แปลกตัวเดียวมันก็ไม่ใช่ไอ้แปรสีฟ้าแน่ใจในข้อนั้นภายหลังที่เราสำรวจกันดูถี่ถ้วนจากแสงไฟฉาย
1: นั่นแสดงว่าโดยสัญชาตญาณแห่งการประมัดระวังตัวของมันหรือจะโดยอะไรก็ตามไอ้แปะคงใช้ให้บริวารไปตายแทนมันตามเคยเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในคืนก่อนๆเตือนให้ระมัดระวังจะอยู่ยามตามเวรกันแบบไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะเกรงว่าไอ้แปะกับบริวารของมันอาจจะกลับมาอีกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติจนรุ่งสว่างหลังจากแดดส่องมิช้ามินานตะเกิ้นซึ่งผุดลุกผุดนั่งด้วยอารมณ์อันพรุ่งพร่านมาตลอดคืนก็ข้ามห้วยไปสู่เชิงเขาฟากนู้นตะเกิ้นหายไปราวชั่วโมงเศษเมื่อกลับมาทั้งสีหน้าและกิริยาดูเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
2: โอ้ยเมื่อคืนไอ้แปดยืนดูอยู่บนเชิงเขาลูกโน้นนายขณะที่พวกบริวารในโขลงของมันกรูกันลงมาที่เราไอ้ถ้าเกินจำรอยตีนของมันได้มีรอยหักกิ่งไม้กับปลอกเถาวัลย์กันเกลื่อนไปหมดจากเนินเขาลูกนั้นตะเกิ้นตามรอยตีนมันไปจนถึงหุบเขาข้างล่างอย่างไรเสียกลางวันวันนี้มันก็คงจะหลบซุ่มอยู่ที่นั่นจนกว่าตะวันตกดินจึงจะออกมาทำการใหม่ช้างอะไรไม่เคยพบเคยเห็นคืนเอาไว้นะมันคงจะตามรังควานเราต่อไปจนกว่าใครจะวอดวายไปข้างนึง
1: สีฟ้าซึ่งนั่งปิ้งปลาที่หล่อนไปเที่ยวดักมาจากลำห้วยในเช้าวันนั้นนั่งอยู่ที่กองไฟโดยมิได้เงยหน้าขึ้นเลยขณะที่หล่อนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงพึมพำเหมือนกระซิบแต่ก่อนมาไอ้ปลาไม่เคยอาฆาตมากอย่างนี้พ่อแม่กับสีฟ้าถูกมันรบกวนอยู่คืนเดียวแต่พอเราจากมามันก็หยุดตามตะเกิดได้ฟังสีฟ้าก็ถึงกับยักไหล
2: ไอ้มันคงจะคิดว่าพวกเราเป็นพวกเดียวกันกับคนที่เคยทำอันตรายอะไรมันให้ได้รับความทุกข์ทรมานเดือดร้อนระมั่งแต่ครั้งนี้แหละเป็นคราวสุดท้ายที่มันจะได้รังควานเรา
1: ร้อยเอกเรืองยุทธนาฟังตะเกิ้ลแล้วก็หันมาดูสัก
3: คุณคิดว่าไอ้แปจะตามรังควานเราต่อไปอีกอย่างนั้นเหรอคุณสัก
0: ลำพังในคืนแรกผมก็คิดว่าพอเราล่วงล้ำไปในถิ่นที่มันเป็นพระภูมิเจ้าที่ไอ้แปจึงพยายามที่จะรบกวนเพื่อขับไล่เราแต่เมื่อโดนเข้าอีกคราวในคืนนี้ผมจึงแน่ใจว่าถ้าไม่คิดจัดการกับมันอย่างตะเกิ้ลว่าน่ากลัวคืนนี้จะโดนอีกเป็นครั้งที่สามถ้าเราเคราะห์ดีรอดชีวิตไปได้ก็คงจะโดนต่อไปเป็นคืนที่สี่ที่ห้าจนกว่าเราจะพ้นจากบริเวณป่านี้หรือพาชีวิตรอดออกไปได้

0: นายนายจะทำยังไงกับมันหรอ
1: ข้อนั้นไม่ยากอะไร
0: จะไอ้ปลาใหญ่โตเหลือเกินเวลามองดูมันสีฟ้าต้องเงยหน้าคอตั้งบ่างาของมันหรือยาวลากดิน
1: เอ้าดีทีเดียวข้าเสียดายก็แต่เวลาล้มมันได้ไม่รู้จะเอางาไปถึงบ้านอย่างไร
0: ตาตาคิดหรือว่าจะล้มไอ้แปรได
1: ้โอ้โหถามนายแม่หนูถามนายดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าตะเกิ้นคุยตั้งแต่เป็นพรานมานะไอ้ลายกว่าร้อยละกระมังที่ตะเกิ้นปราบได้ส่วนไอ้หัวโตน่ะคงจะนับพัน
0: หญิงสาวได้ฟังก็หัวเราะดังลั่นสั่นศีรษะอยู่ไปมาแล้วก็ก้มหน้าก้มตากับการปิ้งปลาต่อไปในขณะที่ตะเกิ้นมองดูหล่อนแล้วก็ยักไหล่พร่างหันมาดูสัก
1: โอ้ยดูทนายแม่หนูไม่เชื่อมือตะเกิ้นคอยดูกันวันนี้ดีกว่าตะเกิ้นจะต้องเอาตัวไอ้แป้ให้ได
2: ้เฮ้ยฉันยังสงสัยนะตะเกิ้นดูวิธีที่ไอ้แป้ตามรังควานเราแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ช้างธรรมดาอย่างที่เราเคยล่าได้นอกจากนั้นยังไม่ใช่ช้างโทนที่จะติดตามหรือเข้าถึงมันได้ง่ายๆนะ
1: ก็อาจจะจริงอย่างว่าแต่นั่นแหละนายทหารเรืองก็รู้ว่าไอ้ตัวไหนยิ่งได้ยากนายยิ่งชอบมากกว่าตัวที่ได้ง่าย
0: คราวนี้สีฟ้าหันมามองดูตะเกิ้นอย่างอัศจรรย์ใจใครจะเป็นคนล้มไอ้แปรกันแน่ตา
1: อุ้ยช่างถามได้ก็นายนะสิแม่คุณหนูนาย
0: ไหนเมื่อกี้ตาว่าจะลงมือเองไง
1: อ๋อแน่นอนนายไปไหนตะเกินก็ไปด้วย
0: ยิ่งพูดกับตายิ่งไม่เข้าใจแต่เชื่อสีฟ้าดีกว่าอย่าไปพยายามล้มไอ้แปรเลย
2: แต่ถ้าเราปล่อยมันไว้มันจะตามรังควานเราตลอดไปนะฉันเกรงว่าเราเห็นจะต้องทำตามอย่างที่ตะเกิ้นแนะ
0: แต่ไม่เคยมีใครล้มไอ้แปรได้หลายคนพยายามแล้วทั้งชาวป่าชาวเขาที่นี่บางทีคนมาแต่แดนไกลหลายคนเอาชีวิตมาทิ้งหลายคนก็พิการกลับไปทุกครั้งที่มันถูกตามล่าไอ้แปดุร้ายยิ่งขึ้นแล้วมันก็เข้ามาทำลายบ้านช่องพินาศไปเลย
1: มันยิ่งเป็นเหตุผลที่เราจะทิ้งไอ้แปไว้ต่อไปไม่ได้อ้าวเตรียมตัวทนายไม่หนีไปไหนหรอกอย่างไรเสียก็คงจะยังอยู่ในหุบเขานั่น
0: คราวนี้ศักดิ์หันไปหาร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าพิจารณาถึงสภาพของเขาและภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหญิงสาวแล้วก็ตกลงกันว่าตะเกิ้นและศักดิ์จะล่วงหน้าไปก่อนขณะที่ร้อยเอกเกรืองและสีฟ้าจะติดตามไปภายหลังเว้นระยะไว้พอสมควรเพื่อไม่ให้เป็นการตรากตรำแก่สองขาของร้อยเอกเกรืองซึ่งยังไม่เป็นปกติดีนัก
2: พยายามดูเครื่องหมายที่เราทำกันไว้ตามทางแยกนะผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างตะเกิ้นบอกและไอ้แปรยังอยู่ในหุบเขาบางทีมันกับเราคงจะได้เผชิญหน้ากันไม่เกินบ่ายวันหนึ่งแต่ถ้าลมไม่ดีมันรู้ตัวหนีไปซะก่อนการติดตามจะต้องเนิ่นต่อไป เย็นวันนี้เราจะได้พบกัน
0: ทั้งสองไม่เห็นด้วยกับข้อนั้นในครั้งแรกแต่เมื่อสักเน้นให้เห็นถึงอันตรายของการที่จะไปกันเป็นกลุ่มและความยากลำบากของการเข้าให้ถึงระยะประชิดตัวไอ้แปะท่ามกลางโขลงช้างซึ่งเป็นบริวารของมันภายในภูมิประเทศเช่นนั้นร้อยเอกเรืองก็ต้องยอมจำนน
2: ตะเกิลและข้าพเจ้าสองคนเริ่มติดรอยไอ้แปะที่เราเจอมันเข้าเป็นครั้งแรกบนเดินเขาลูกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่กะเหรี่ยงชราอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังช้างตัวนี้นอกจากจะฉลาดเป็นกรดในการรู้รักษาเอาตัวรอดแล้วยังเต็มไปด้วยอุปเทเล่กลไม่ต่างอะไรกับมนุษย์จากร่องรอยที่มันทิ้งไว้ให้เราสังเกตเห็นได้ว่าทันทีที่การโจมตีจากบริวารของมันสิ้นสุดลงด้วยความล้มเหลวและทิ้งซากไว้ภายหลังถึง5ตัว
0: ไอ้แปก็ได้ออกจากที่ซึ่งมันใช้เป็นที่สังเกตการไปไม่ใช่ตามทางเก่าหากย้อนตามรอยเท้าที่โขลงบริวารของมันเดินกันเป็นเทือกทิ้งไว้จนกระทั่งถึงเชิงเขาข้างล่างจึงได้แยกทางเลี่ยงไปตามลำห้วยตื้นๆด้วยเจตนาที่จะไม่ทิ้งรอยเท้าไว้แต่มันก็ไม่พ้นจากความสังเกตและสายตาไปได้เมื่อลำห้วยสายนี้ไปตันที่เชิงเขาอีกตอนหนึ่งซึ่งเป็นทางน้ำขับไหลรินออกมาม ันก็ปีนข้ามคอคอดอันสูงชันตรงนั้นไต่ตามสันเขาสูงๆต่ำๆไปอีกสักครู่แล้วจึงวกลงสู่หุบเขาลึกฝั่งตรงกันข้ามมันอาจจะไม่รู้หรือไม่เคยคิดว่าจะถูกติดตามแต่ความระมัดระวังของมันในการที่จะซ่อนรอยแสดงให้เห็นว่าช้างตัวนี้คงผ่านประสบการณ์จากมนุษย์ทั้งชาวป่าและชาวเมืองที่พยายามรังควานมันมามากแล้วเพียงแต่ครั้งนี้การแก้แค้นของมันบังเอิญเมื่อเจาะจงเอาที่ชาวคณะของศักดิ์และเพราะว่าทุกคนก็รักชีวิตไม่ได้น้อยไปกว่ามันเพราะฉะนั้นการต่อสู้ระหว่างสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดของสัตว์และมนุษย์จึงได้เริ่มขึ้น
3: เอาละครับจากที่เป็นเกี่ยวกับผีต้องเหลืองหรือว่าเกี่ยวกับสองผัวเมียชาวเยอรมันนี่ต้องพักไปก่อนทุกอย่างเพื่อตามล่าเจ้าช้างไอ้แปรตัวนี้นะครับไม่งั้นก็จะโดนรังควานอย่างเงี้ยไปเรื่อย
0: แน่นอนนะคะไอ้แปรเป็นช้างที่ไม่ใช่แค่ใหญ่เฉพาะตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังมีประสบการณ์แล้วก็อาจจะมี IQ สูงกว่าช้างแถวๆนั้นน่าจะเป็นหัวโจกก็ถือว่าน่ากลัวมากทีเดียวนะคะกับการเจอกับคณะของศักดิ์นี่ตอนต่อไปนี่เห็นจะต้องใช้แผนของตะเกิลแล้วล่ะ
3: ใช่ครับทุกครั้งที่เรารอดมาได้เนี่ยก็จากแผนของตะเกิลนี่แหละครับหรือว่าทุกครั้งที่ล่อสัตว์ยิงสัตว์หรือจัดการกับตัวอะไรสักอย่างส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยตะเกิลรับจบ
0: ตะเกิลรู้จักกับสัตว์พอๆกับรู้จักมนุษย์นะ
3: แต่ก็เสียร่างวัดนิดหน่อยนะครับคือมาเจอไอ้แปรนี่จมูกใช้การไม่ได้ไอ้แปรมันคิดไปอีกสเต็ปนึงแล้ว
0: ทั้งตะเกิลแล้วก็ทั้งสักก็เห็นตรงกันโอ๊ยไม่ต้องกลัวระดับนี้มันแบบได้กลิ่นอยู่แล้วก็ไม่ใช่อะไรก็กลิ่นใบไม้ปรากฏว่ารู้จักไอ้แปรน้อยไป
3: โดนซ้อนแผนนะ
0: อันนี้สุดยอดมากๆเลยนะ
3: ยังไงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะจัดการกับเจ้าไอ้แปรนี่ได้หรือเปล่าเพราะว่าแหมมันก็ไม่ใช่มีอยู่ตัวเดียวนะมันมากันเป็นโขลงลูกน้องก็เยอะแยะ
0: แต่ก็น่าสนใจอีกเหมือนกันนะคุณจิตรินว่าเฮ้ยไอ้ปลาแกแค้นอะไรนักหนาวะจะไปถามจากไอ้ปลามันก็คงไม่ได้ความ ไปดูแผนของตะเกิ้ลกันดีกว่าว่าจะเด็ดสักขนาดไหนนะคะจะเอาอยู่ไหม
3: ยังไงติดตามตอนต่อไปของล่องไพรผีต้องเหลืองคนสุดท้ายได้นะครับทางห้องสมุดหลังไมค์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันและทาง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับ
0: ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงนำพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนำพระสงฆ์จำนวน20รูปร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเพื่อถวายพระกุศล

0: การผู้แทนศาลทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่เยาว์วัยและทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาทรงปฏิบัติศาสนกิจด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถทรงส่งเสริมการเผยแผ่พระธรรมคำสอนการศึกษาของคณะสงฆ์และการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนเทศบาลนคร
9: เมื่อวานน่ะเจ๊เข้าเมืองไปหลงในเทศบาลนครมาแหมมันช่างใหญ่โตซะจริงเฮ้ยจะทำยังไงบ้านเราจะเป็นเทศบาลนครแบบเขาได้บ้างนะ
10: โอ้โหฝันใหญ่เสียจริงเลยนะครับจะเป็นเทศบาลนครได้เนี่ยท้องถิ่นนั้นต้องมีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ถึงจะได้รับการพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลนครได้นะครับแล้วรู้ไหมว่าเทศบาลนครเนี่ยมีสภาเทศบาลจำนวน24คนเชียวนะโดยทั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระ4ปีเท่ากันครับแต่นายกดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4ปีไปแล้วส่วนหน้าที่หลักๆก็รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการศึกษาและให้บริการสาธารณะเหมือนเทศบาลอื่นๆนั่นแหละครับ
8: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎ
11: รู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
12: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะวันนี้มีเรื่องราวเตือนภัยเกี่ยวกับการรับประทานยาลดความอ้วนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอาหารเสริมแต่คดีนี้นะคะเป็นคดีที่เคยเกิดเหตุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าสคบค่ะมาสั่งการในเรื่องของการติดตามเพื่อจะสืบหานะคะแหล่งที่มาแหล่งที่ขายยาดังกล่าวเพราะว่ามีการซื้อผ่านทางออนไลน์ด้วยสำหรับเคสนี้นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจก่อนเลยเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะสคบเนี่ยเขามีการติดตามคือคดีของน้องน้ำนะคะที่เสียชีวิตจากสารไซบูทรามีนเรื่องนี้มีการร่วมหารือกับทางพนักงานสอบสวนที่สน.ดินแดงนะคะเป็นการเร่งขยายผลเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะมีการลงพื้นที่ไปเมื่อช่วง24มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะทำงานนะคะมีการลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของน้องน้ำนะคะผู้บริโภคที่เสียชีวิตภายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทรามีนนะคะโดยเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ดินแดงเพื่อรับทราบความคืบหน้าของสำนวนคดีและหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับทางญาติของผู้เสียชีวิตค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของนางสาวสุภมาศ อิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบที่ให้มีการเร่งรัดการติดตามคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวรวมถึงขยายผลนะคะไปยังผู้ผลิตผู้จำหน่ายและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่ปล่อยให้ผู้กระทำความผิดนั้นหลุดรอดนะคะจากกระบวนการยุติธรรมค่ะทั้งนี้ค่ะสคบมีการประสานการทำงานร่วมกับทางอย.ตำรวจบก.ปคบ.แล้วก็รวมถึงสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้านะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เส้นทางการจำหน่ายแล้วก็ข้อมูลผู้ขายที่อาจมีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดตัวตนในการประกอบธุรกิจทางออนไลน์สคบ.ก็ย้ำเตือนในเรื่องของการติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะพร้อมทั้งขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขอย.นะคะไม่มีเลขในสารระบบอาหารอ้างผลลัพธ์รวดเร็วผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตค่ะผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายนะคะรวมไปถึงหากใครพบเบาะแสเกี่ยวกับการผลิตนะคะต้องสงสัยสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าช่องทางออนไลน์ของสคบเพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคด้วยนะคะเรื่องนี้จะต้องนำมาตีแผ่กันหน่อยเพราะว่าต้องเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องอยากจะไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะคะคือคุณเกตซึ่งเป็นพี่สาวของน้องน้ำนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณเกตคะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: คุณเกตคะอยากจะให้เล่าย้อนเหตุการณ์ไปหน่อยว่าน้องน้ำเนี่ยมีการสั่งผลิตภัณฑ์นี้มารับประทานเนี่ยเราตอนนั้นเราทราบไหมคะ
14: ถ้าตอนที่สั่งมารับประทานคือไม่ทราบเลยค่ะก็มาทราบอีกทีคือวันที่น้องเสียชีวิตแล้วคุณหมอมาพบตัวขวดยาค่ะอยู่ในที่ห้องพักค่ะว่าน้องน่าจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากยาตัวนี้ค่ะแล้วก็ได้นำศพไปชันสูตรค่ะแล้วผลก็ออกมาว่ามีสารไซบูทามีนอยู่ในร่างของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำตัวยาไปตรวจค่ะ
13: พอจะทราบไหมคะระยะเวลาที่น้องรับประทานเนี่ยสักประมาณกี่เดือน
14: ไม่ถึงเดือนค่ะถ้านับจากวันที่น้องสั่งซื้อมาก็ไม่เกิน10วันประมาณ9วันค่ะจากที่นับเม็ดยากับคุณตำรวจในการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็อยู่ที่9วัน
13: ทีนี้เรื่องของสุขภาพล่ะคะน้องน้ำเคยมีโรคประจำตัวไหมเกี่ยวข้องไหมคะหลังจากชันสูตรกัน
14: ไม่มีค่ะน้องร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแต่เป็นเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยตรงเลย
13: อ๋อค่ะขอโทษนะคะน้องน้ำนี่คือเธอมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะ
14: น้ำหนักประมาณ68ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนน้องเป็นคนน้ำหนักไม่เกินแบบ55อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แบบช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยสังสรรค์กันเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบน้องน่าจะแบบคิดว่าตัวเองอ้วนขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบหาวิธีในการแบบอยากลดอะไรเงี้ยค่ะ
13: ค่ะตอนนั้นพอจะมีการสืบไหมคะว่าเอ๊ะน้องซื้อจากแพลตฟอร์มไหนอันนี้ยายี่ห้ออะไรเราบอกได้ใช่ไหมคะ
14: น่าจะบอกได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีการยังอยู่ในสำนวนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็สั่งซื้อผ่าน TikTok ค่ะเพราะว่ามีข้อมูลโดยตรงจากโทรศัพท์มือถือน้องอะไรเงี้ยค่ะ
13: ค่ะ
14: จะเป็นแบรนด์บาชิที่นำยาไปตรวจแล้วพบสารไซบูทามีนค่ะ
13: เนาะจะได้เตือนคนอื่นๆได้ว่าเอ๊ะยี่ห้อนี้ต้องระมัดระวังไว้ก่อนไหมนะคะรวมถึงตอนนี้ในแพลตฟอร์มต่างๆยังมีขายอยู่หรือไม่อะค่ะ
14: ยังมีขายอยู่นะคะยังพบเห็นอยู่อย่างวันนี้ล่าสุดที่เช็คใน TikTok ก็ยังมีคนที่ลงขายอยู่ค่ะ
13: แบรนด์นี้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบแล้วแล้วก็กำลังตรวจสอบใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะ
13: ที่ผ่านมานี่คดีไม่คืบเลยหรือว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าอยู่ระหว่างการสืบ
14: ตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เดินทางมาถึง 90% แล้วค่ะ
13: อ
14: ันนี้จากคุณตำรวจ
13: ค่ะ
14: เพราะว่าหนึ่งเรารอผลจากชันสูตรศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอผลจากอย.ในการตรวจสอบยาค่ะ
13: กุมภา
14: ก็ดูว่าราชาอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
13: ทีนี้หลายเรื่องการรับประทานยาเนี่ยคุณเกต ก็คืออยากจะเตือนผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะว่าโอ้โหการซื้อมาทานเองเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตจริงๆนะคะคุณเกตอยากจะบอกยังไงกับผู้บริโภคที่รับฟังอยู่ตอนนี้คะ
14: ก็ถ้าอยากบอกผู้บริโภคก็ถ้าอยากเป็นอย่างละยาลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็เราตัวเราเองอ่ะเนาะเป็นแค่มวลชนธรรมดาไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งไหนมีอย.จริงหรือเปล่าก็อยากให้เลี่ยงการใช้ยาลดน้ำหนักไปเลยก็จะดีที่สุดเป็นการควบคุมอาหารแทนออกกำลังกายแทนอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าการไปใช้ยาเป็นที่พึ่งอะไรเงี้ยค่ะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงการสั่งซื้อยาผ่านทางออนไลน์ให้เภสัชกรจัดยาให้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือปรึกษาหมออะไรอย่างเงี้ยดีกว่า
13: บางทีเราดูในโฆษณาในออนไลน์เนี่ยสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆดูแล้วน่าเชื่อถือเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีการ
14: ใช่ค่ะ
13: รีวิวหรือว่าคนขายเนี่ยพูดจาฉะฉานข้อมูลเป๊ะเวอร์เยอะหรือเกินอะไรเงี้ยจนทำให้ผู้ซื้อเนี่ยอาจจะหลงเชื่อได้ใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะ
13: ตอนนี้ก็มีสินค้าหลากหลายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นยาอื่นๆในการเขาเรียกว่าอาหารเสริมต่างๆตอนนี้คือทางบอกได้ไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแกะรอยถึงประมาณแค่ไหนอย่างไรแล้วอะค่ะ
14: ถ้ามีก็จะมีเป็นสคบลงตรวจคนบ้านแต่ยังไม่พบของกลางอะค่ะแล้วก็ยังติดตามคดีต่อเนื่องค่ะ
13: คนบ้านนี่หมายถึงจุดที่เป็นแหล่งส่งสินค้าไหมคะ
14: ใช่ค่ะที่นำจ่ายให้น้องอะค่ะ
13: ตรงเขตไหนคะพอจะบอกได้ไหมคะคุณเกต
14: อันนี้เป็นจังหวัดสกลนครค่ะ
13: แต่ที่จุดส่งเนี่ยมาจากตรงนั้นแน่นอน
14: ใช่ค่ะมาจากตรงนั้นแน่นอน
13: เอ๊แต่แหล่งผลิตจะมาจากที่ไหนนะต่างประเทศไหมเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อสันนิษฐาน
14: ใช่ค่ะ อันนี้น่าจะต้องสืบต่อไปว่าแบบจุดผลิตมันจะมาจากไหนเพราะว่าถ้าเราจะจับทั้งทีเราจะทำการทั้งทีก็อยากให้ไปถึงผู้ผลิตเลยหรือว่าทำการผลิตเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบอาจจะเป็นตอนนี้ก็คือฉลากมันก็คือแบบแน่นอนแล้วว่าฉลากไม่มีอย.อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ขอโทษทีค่ะน้องน้ำนี่อายุเท่าไหร่คะ
14: 22ปีค่ะ
13: อันนี้คือเรียนจบแล้วแล้วก็กำลังทำงานใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
13: แสดงความเสียใจด้วยมากๆเลยนะคะ
14: ขอบคุณค่ะ
13: ทีนี้ค่ะสคบก็มีการสั่งให้ดูแลคดีนี้นะแล้วก็ความคืบหน้านี่ต้องขยายผลไปถึงต้นตอให้ได้นะคะคุณเกตอยากจะฝากถึงสคบยังไงบ้างว่าอย่าทิ้งคดีนี้อะค่ะ
14: อยากบอกสคบเหรอคะก็อยากให้ทำให้ถึงที่สุดค่ะก็อยากให้ความเป็นธรรมกับน้องสาวแล้วก็ลูกสาวของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขายังมีลูกสาวเล็กอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะไม่อยากให้ทิ้งอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ช่วยให้ถึงที่สุดค่ะขอให้จับให้ได้อะไรเงี้ย
13: ค่ะโอ้ลูกกี่ขวบแล้วคะ
14: ลูก5ขวบค่ะ
13: อันนี้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะก็คือเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็หลังจากนี้นะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครกับครอบครัวของใครอีกเนาะคุณเกตเนาะ
14: ค่ะ
13: อยากให้น้องได้รับความเป็นธรรมเอาละทีนี้เนี่ยอยากจะฝากถึงคนที่ผลิตยาพวกนี้เนี่ยฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับกลุ่มขยายผลกลุ่มขบวนการที่ผลิตยาที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแบบนี้ยังไงบ้างคะคุณกิต
14: ค่ะจะถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยากอะค่ะเพราะว่าคงให้แบบพูดถึงผู้ผลิตแทนแล้วกันค่ะว่าแบบถ้ารู้ว่ามันเป็นสารต้องห้ามอยู่แล้วก็ไม่อยากให้แบบให้ใช้หรือนำมาใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรหยุดได้แล้วเพราะว่ามันมีโทษต่อคนอื่นมันทำให้ถึงแก่ชีวิตคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณได้รับเศษเงินแบบไปอะไรอย่างเงี้ยคุณทำไปแล้วแบบเศษเงินแค่ไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแลกกับชีวิตคนคนหนึ่งมันสูญเสียเยอะมากๆอะค่ะกับเจ้าหน้าที่ก็คือแบบอยากให้จับให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะคะ
13: ค่ะเอาล่ะก็เดี๋ยวเราติดตามคดีนี้นะให้ถึงที่สุดเลยเพราะว่าอยากจะให้ขยายผลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางออนไลน์ยังมีการโฆษณาอยู่เนี่ยก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปนะดูหน่อยว่ามันยังมีโฆษณานี้อยู่นะคะแล้วก็น่าจะควรจะเก็บตัวอย่างหรือเก็บผลิตภัณฑ์นี้ไปให้หมดนะคะเป็นกำลังใจให้คุณเกตรวมถึงครอบครัวด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยมีความคืบหน้านะคะเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณคุณเกตมากนะคะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะนอกจากนี้นะคะเรามีข้อมูลจากทางสคบก็คือนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังจากลงพื้นที่ไปที่สน.ดินแดงนะคะก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าต่างๆในเรื่องคดีรวมถึงการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับฟังค่ะ
15: สคบ.หรือว่าสำนักงานคำการคุ้มครองผู้บริโภคเองนะครับก็ได้มีการติดตามตรวจสอบนะครับต่อกรณีเรื่องของสินค้านะครับที่มีการนำมาจำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่า TikTok เนี่ยครับโดยทางสคบ.จะเรียกนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มก็คือในส่วนของ TikTok นะครับมาพบในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อพูดคุย25มิถุนายนมิถุนายนนะ25มิถุนายนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยนะครับในการพิจารณาร่วมกันนะครับว่าในส่วนความรับผิดชอบเพราะว่าถือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยครับต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกันนะครับเพราะว่าถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันฉะนั้นกฎหมายนะครับครอบคลุมนะครับไปถึงส่วนของผู้กระทำผิดร่วมนะฮะฉะนั้นวันที่25นะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับก็จะมีการเชิญมาพูดคุยที่สคบนะครับแล้วก็ทางผมได้แจ้งให้กับทางญาติผู้เสียหายนะครับได้ไปยื่นเรื่องนะครับให้กับทางสคบนะครับได้ดำเนินการนะครับในอำนาจหน้าที่นะครับในปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นครับในทุกเดือนเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชุดใหญ่นะครับซึ่งถ้าตามโครงสร้างของกฎหมายมีท่านนายกเป็นประธานแต่ท่านได้มอบหมายให้ท่านตรีสุมาศมาเป็นประธานนะครับในที่ประชุมก็จะมีตัวแทนส่วนราชการทั้งหมดนะครับในโครงสร้างเป็นปลัดกระทรวงนะครับที่มาร่วมประชุมแล้วก็มีภาคประชาชนนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับเรามีความเห็นตรงกันนะครับว่าในสิ่งที่โดยเฉพาะเรื่องของอาหารเสริมนะครับที่ส่งผลกระทบนะครับกับประชาชนเนี่ยครับก็จะต้องมีกระบวนการนะครับในการติดตามตรวจสอบนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเองได้มีโอกาสประชุมร่วมนะครับในเรื่องของการบูรณาการในการทำงานร่วมระหว่างสคบนะครับถ้าเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยหน้าที่โดยตรงก็เป็นในส่วนของอย.นะครับหรือว่าคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งทางอย.เองเนี่ยก็รับในการที่จะได้ไปดำเนินการนะครับเพื่อที่จะได้หามาตรการเชิงรุกในเรื่องการที่จะต้องตรวจสอบนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกประเภทนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ
16: ค่ะแล้วทางแอดด้า
15: ทางแอดด้านะครับก็จะเข้ามาดูในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะต้องเกิดผลเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับถึงขนาดนำไปสู่เรื่องของการที่จะสามารถสั่งให้ปิดแพลตฟอร์มได้หรือไม่นะครับต้องดูในเรื่องของผลสุดท้ายของการพิจารณาในเรื่องของขั้นตอนทางกระบวนการยุติธรรมก่อนครับ
16: หากว่าประชาชนเจออาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผิดกฎหมายหรือได้รับผลกระทบจากอาหารเสริมที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งกับทางกคบสคบยังไงได้บ้างครับ
15: ครับก็สามารถนะครับแจ้งผ่านสคบถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับไปร้องผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมนะครับได้เลยนะครับหรือในส่วนของสคบนะครับก็มีหลายช่องทางนะครับในส่วนของการที่จะสามารถร้องเรียนเข้าไปนะครับก็ในส่วนของสคบเนี่ยก็จะมีเบอร์กลางนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มอะไรต่างๆท่านสามารถเข้าลงไปได้อยู่แล้วครับแล้วก็มีเจ้าที่ติดตามตรวจสอบทุกเรื่องครับ
13: ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลความคืบหน้านะคะหลังจากนี้เรายังคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อเพราะว่ายังมีการโฆษณาขายทางออนไลน์กันด้วยอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคท่านอื่นหรือไม่อย่างไรก็ต้องเร่งรัดให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนะคะติดตามแล้วก็ตรวจสอบแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เตือนภัยผู้บริโภคกันด้วยอย่าซื้อยามารับประทานเองโดยที่ไม่ปรึกษาเภสัชกรนะคะ
12: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
13: เอาละค่ะไปเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้มีการถูกหลอกนะคะเรื่องของการกดบัตรคอนเสิร์ตก็คือวงเกาหลีที่ประเทศเกาหลีก็คือวง BTS มีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังไม่น้อยเลยนะคะประมาณ1ล้าน1แสนบาทเรื่องนี้นะคะมีแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง BTS ติดต่อร้านรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตผ่านทาง X สุดท้ายนะคะไม่ได้รับบัตรแล้วก็บัญชีดังกล่าวมีการปิดหนีติดต่อไม่ได้ค่ะพบผู้เสียหายจำนวนมากเลยทั่วประเทศประมาณ400คนความเสียหายนับล้านบาทมีข้อมูลหลักฐานการแชทที่ผู้เสียหายติดต่อไปกับทางร้านที่ฝากกดบัตรคอนเสิร์ตร้านหนึ่งผ่านแอคเคาท์ใน X นะคะโดยติดต่อให้กดบัตรของศิลปินเกาหลีวง BTSกับคอนเสิร์ต BTS ในประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถาน แต่สุดท้ายไม่มีใครได้บัตรเลยนะคะตัวแทนผู้เสียหายก็บอกว่าจากวันที่เริ่มคุยกับ account ที่รับกดบัตรคอนเสิร์ต BTS ในแพลตฟอร์ม X นะคะผ่าน account ที่มีชื่อว่าซัมซัมโดยใน account ดังกล่าวรับกดบัตรคอนเสิร์ตตั้งแต่ราคา300ไปถึง700บาทแต่ละโซนก็จะมีค่าจ้างกดบัตรเนี่ยไม่เหมือนกัน account ก็มีความน่าเชื่อถือมากเลยนะคะผู้เสียหายบอกอย่างนั้นจึงมีการแอดไลน์เข้าไปพูดคุยว่าสามารถกดบัตรให้ได้วันไหนราคาเท่าไหร่นะคะรวมถึงมีการคุยกันในเรื่องของการโอนค่ามัดจำค่ากดบัตรต่างๆรวมถึงอีกครึ่งหนึ่งนะคะของราคาบัตรคอนเสิร์ตซึ่งหลังจากที่โอนเงินไปแล้วนะคะก่อนถึงวันกดบัตร1วันจะแจ้งผู้เสียหายว่าต้องโอนจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เมื่อถึงวันกดบัตรในช่วงเช้าผู้ร้องก็ได้โอนเงินให้กับแอคเคาท์ซ้ำๆเข้าบัญชีที่1ซึ่งเป็นบัญชีในการโอนค่ามัดจำแล้วก็บัญชีที่2เป็นการโอนส่วนที่เหลือเมื่อทางผู้ร้องเนี่ยโอนไปให้ครบแล้วนะคะทางแอคเคาท์ซ้ำๆก็เริ่มปิดบัญชีแอคเคาท์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ร้องจึงลงโพสต์ถามว่ามีใครกดบัตรจากร้านนี้บ้างนะคะอันนี้ผู้เสียหายเริ่มเอ๊ะแล้วนะคะจากนั้นจึงรวมตัวกันค่ะสร้างโอเพนแชทขึ้นมารวบรวมผู้เสียหายนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อ11มิถุนายนนี้เองตัวแทนทางผู้เสียหายเนี่ยก็รวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นวงการสแกมเมอร์นะคะมีเขาโครงว่าต้องเป็นสแกมเมอร์มาหลอกลวงแน่ๆนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาเนี่ยมาจาก3จอจอแรกก็คือจองเองการจองบัตรเองที่ยากจองผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถจองเองได้นะคะส่วนจอที่2ก็คือจองผ่านคนอื่นนำมาสู่จอที่3ก็คือโอ้โหเจ็บใจแล้วนะคะคือไม่ได้บัตรแล้วก็เงินเนี่ยก็สูญเสียเงินไปเอาล่ะเรามีตัวแทนของผู้เสียหายมาบอกเล่าแล้วก็เตือนภัยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณย่าคะ
17: สวัสดีค่ะ
13: คุณย่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะเอ๊ะคอนเสิร์ตนี่คือจัดไปเมื่อไหร่อย่างไรคะ
17: คอนเสิร์ตอะค่ะเริ่มประมาณเดือนธันวาแต่ว่าเขาเปิดให้กดบัตรเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ
13: ธันวาสิ้นปีนี้นะ
17: ใช่ค่ะ
13: ค่ะทีนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นตอนนี้คือไม่สามารถติดต่อแอคเคาท์นี้ได้เลยใช่ไหมคะ
17: ไม่ค่ะพอหายตัวไปเลย
13: หายตัว
17: แอคหายไปเลย
13: ทีนี้มีการแจ้งความตามท้องที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
17: แจ้งความแล้วค่ะ
13: พอจะมีความคืบหน้าไหม
17: ตอนนี้กำลังอยู่ในการสืบสวนนะคะก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาแต่ว่าก็ยื่นเป็นคดีคือดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอะค่ะ
13: ทีนี้เรื่องของบัญชีละบัญชีที่เราโอนเงินไปนี่ก็คือมีชื่อนามสกุลเรียบร้อยใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะคือตอนที่ก่อนเราจะโอนเราก็มีการเช็คชื่อเช็คประวัติอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คือมันไม่มีประวัติอะไรเลยเราก็เลยแบบคิดว่าเขาไม่น่าจะโกงแต่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบัญชีที่เราโอนไปน่าจะเป็นบัญชีม้าค่ะ
13: มีการโอนไปกี่บัญชีนะคะ
17: โอนไป2บัญชีธนาคารค่ะแต่ว่าเป็นชื่อเดียวกัน
13: สิ่งที่ทำให้เราเชื่อใจอะค่ะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อ่ะรับจ้างมากดบัตรคอนเสิร์ตให้จริงๆจุดไหนที่ดูแนบเนียนมากที่สุดคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
17: วันที่เขาประกาศวันกดบัตรอะค่ะคือเราไม่สามารถลางานได้แล้วบวกกับเหมือนระบบการจองมันก็ค่อนข้างยุ่งยากค่ะมันต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันเลยแล้วก็เลยหาร้านใน X แล้วก็ไปเจอร้านนี้ก็คือเขาก็มีรีวิวอยู่ในแท็กรีวิวของเขาประมาณ 3-4 คอนเสิร์ตอะค่ะที่เขาเคยกดมาเราก็เลือกดูไปหลายร้านแต่ว่าเหมือนมีบางคนที่เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าร้านเนี้ยน่าเชื่อถือจริงไหมก็มีการทักไปหาคนที่รีวิวในแท็กของเขาอะค่ะแล้วเขาก็มาลงประมาณว่าเนี่ยอย่าทักไปรบกวนลูกค้าที่มารีวิวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเหมือนเป็นลูกค้าที่เขามารีวิวในแท็กเขาก็บอกว่าเนี่ยร้านเนี้ยกดได้จริงก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเขาน่าจะกดได้จริงแหละก็เลยเลือกร้านนี้ไปแล้วก็บวกกับเช็คบัญชีการโอนแล้วมันไม่มีประวัติอะค่ะก็เลยโอนไป
13: เราเช็คบัญชีในไหนคะที่ไม่พบประวัติ
17: เช็ค
13: แบ็คลิสต์
17: เช็คทั้งชื่อนามสกุลใน Google เลยค่ะปกติถ้าเขาเคยมีประวัติมาก่อนยังไงก็ขึ้น
13: อาจจะเป็นแบ็คลิสต์เซลเลอร์หรือว่า Google ทั่วไปใช่ไหม
17: ใช่ค่ะ
13: อาจจะเป็นบัญชีม้าใหม่หรือเปล่านะที่ไม่เจอว่ามีติดแบ็คลิสต์เคยโดนอายัดต่างๆอันนี้ก็เป็นไปได้ ตอนนี้เรื่องการสืบสวนเนี่ยเห็นว่าไปร้องกับทางกรรมาธิการด้วยเขาช่วยเหลือยังไงบ้าง
17: เขาก็แนะนำมาค่ะตอนนี้ผู้เสียหายก็รวมตัวกันเพื่อที่เหมือนส่วนจะตั้งทนายหรือว่าดำเนินการในส่วนของจังหวัดตัวเองค่ะ
13: ค่ะโอ้โห
17: แล้วก็อย่างที่ไปเมื่อวานไปสัมภาษณ์รายการสดก็เขาก็แนะนำมาให้รวมตัวกันยื่นเรื่องร้องกับคุ้มครองผู้บริโภคได้
13: เป็นตำรวจปคบหรือว่าไปที่สคบเอ่ย
17: ไปสคบค่ะ
13: ทีนี้เห็นว่าราคาของการขายบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้คือเริ่มต้นที่300บาทเองเหรอคะ
17: 300บาทถึง700เป็นค่ากดค่ะ
13: อ๋อ
17: คอนเสิร์ตมันจะมีราคาตั้งแต่ 3,300 จนถึง 7,800 นะคะ
13: แต่ที่เราจ่ายไปคือค่ากดถูกไหม
17: ใช่ที่เราจ่ายไป300คือค่ากดแล้วก็ค่าบัตรก็คือต่างหาก
13: ค่าบัตรก็จ่ายไปแล้วเหรอคะ
17: ใช่ค่ะเขาให้เหตุผลว่าเผื่อเงินวงเต็มก็เลยให้เราโอนไปก่อน
13: โอ้ค่าบัตรเท่าไหร่นะ 3,000 ขึ้น
17: 3,300 ขึ้นถึง 7,800 ค่ะ
13: อย่างของน้องย่านี่เท่าไหร่คะเสียหายเท่าไหร
17: ่ของหนูจ้างกดสำหรับ2คนก็เป็นค่ากด600บาทแล้วก็บัตร 3,300 จำนวน2ใบเป็น 6,600 ค่ะ
13: มีใครที่สูงที่สุดไหมคะ
17: รวมก็ 7,200
13: ทีนี้เขาได้ไปเยอะละสิหลักล้านเลยนะใช่ไหมคะ400กว่าคนนี่มีหน้ามาหรือเปล่าในกลุ่ม400หรือว่าผู้เสียหายเน็ตๆเลยน้องย่า
17: ผู้เสียหายจริงๆมีประมาณ130กว่าคนค่ะแล้วแต่ว่ายอดรวมกันที่เขาบวกกับสลีปแล้วอ่ะคือ1ล้าน1แสนกว่า
13: พอจะไปค้นได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอ่ะเราจะทำยังไงที่มันจะได้บัตรคอนเสิร์ตนี้มาจริงๆอะค่ะตอนนี้ทำยังไงแผนต่อไป
17: ถ้าเลือกได้ตั้งแต่แรกก็อยากจะกดเองค่ะแต่ว่าคือวันนั้นอ่ะพอรู้ตัวว่าโดนโกงแล้วหนูก็เข้าระบบไปเพื่อที่จะกดบัตรคือหนูก็อยากไปมากจริงๆหนูก็เลยแบบเอาเงินอีกก้อนนึงอ่ะเพื่อที่จะมารอกดบัตรแต่ระบบการกดบัตรไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะค่ะหน
13: ู
17: รอเข้าคิวตั้งแต่9โมงจน4โมงเย็นหนูเพิ่งเข้าระบบได้แล้วบัตรก็หมดไปแล้วคือมันกดยากมากอะค่ะ
13: อันนี้กดเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นไม่ได้มีแบบเหมือนต้องไป
17: ใช่ค่ะ
13: ทางร้าน
17: เฉพาะออนไลน์
13: ตอนนี้บัตรคือขายหมดแล้วเหรอคะ
17: ใช่ค่ะก็คือเขาให้กด3วันรอบแรกเป็น membership ซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งรอบกันยังไงอะไรเงี้ยบัตรมันถึงหมดช่วง4โมงเย็นแล้วคือไม่มีแล้วแล้วระบบการรอคิวหนูรอนานมากพอเข้าเว็บไปปุ๊บบัตรหมดแล้ว
13: ก็คือช่องทางก็คือขายผ่านเว็บไซต์แล้วก็มี X ใช่ไหมคะ
17: ทางการจริงๆมีแค่เว็บไซต์ค่ะ
13: แต่มิจฉาชีพเนี่ยไปแฝงอยู่ใน X ถูกไหม
17: มิจฉาชีพเขาก็จะใช้วิธีแบบว่าเดี๋ยวเขากดแทนเราให้
13: ทีนี้มันมีอะไรที่เป็นมือถือเบอร์โทรของมิจฉาชีพมีไหมหรือว่ามีแต่แอคเคาท์ซ้ำๆเท่านั้น
17: มีแต่แอคเคาท์ค่ะแล้วก็เลขบัญชี
13: จะมีรวมตัวไปกองปราบปรามได้ไหมน้องย่าไปหาตำรวจ
17: ไปกันมาแล้วค่ะ
13: อ๋อไปมาแล้วกองปราบที่ตรงนี้ใช่ไหมคะถนนพหลโยธินนี้ใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะ
13: มีการรับเรื่องไหมตำรวจรับเรื่องไหมคะ
17: เขาแจ้งมาว่าในกรณีของหนูอาจจะไม่เข้าข่ายอะค่ะเขาเหมือนเขาจะมีค่าเสียหายที่เขารับเคสอะค่ะแต่เหมือนของหนูยังไม่เข้าข่ายเขาก็แนะนำว่าอาจจะต้องเป็นตำรวจไซเบอร์ช่วยจัดการเรื่องนี
13: ้ก็เข้าข่ายเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นพวกสแกมเมอร์ได้เหมือนกันไซเบอร์ไร้ตัวตนแต่ว่าต้องตรวจสอบจากเส้นทางการเงินอย่างเช่นบัญชีม้าที่เราโอนเงินไปเนาะแต่อีกทางนึงที่เรามองว่าเอ้ยเราก็เป็นผู้บริโภคนะอยากไปดูคอนเสิร์ตอะนะแล้วก็เหมือนถูกหลอกในเรื่องการทั้งซื้อบัตรคอนเสิร์ตจ่ายค่ากดบัตรด้วยตรงนี้ค่ะน้องย่าอยากจะเตือนภัยนะผู้ที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตเรามีเขาเรียกว่าแฟนศิลปินหรือเขาเรียกอะไรนะ
17: แฟนคลับ
13: มีน้องคนนึงพูดว่าเป็นติ่งใช่ไหมก็อาจจะใช้ได้ใช่ไหมคะ เป็นติ่งนะอะไรอย่างนี้นะกว่าจะได้ดูคอนเสิร์ตวงที่เขารักเขาชอบเนี่ยสุดท้ายคือมาเจอมิจฉาชีพหลอกแบบนี้น้องน้องย่าอยากจะเตือนภัยนะประชาชนหรือคนที่เป็นแฟนคลับศิลปินแบบนี้ยังไงบ้าง
17: ถ้าเลือกกดเองได้ก็กดเองก่อนเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยเราไม่ได้บัตรแต่เราก็ไม่เสียเงินฟรีคือมันก็เกี่ยวกับการซื้อขายว่าแบบเราจะซื้ออะไรเราก็ต้องเช็คดีๆแต่มันก็น่ากลัวค่ะก็อยากให้เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องเนี้ยเขายังปล่อยผ่านได้อ่ะรอบหน้าเขาน่าจะมากกว่านี้แล้วความเสียหายมันจะมากกว่านี้แน่นอนค่ะ
13: ใช่ไหมคะอันนี้ครั้งแรก
17: อยากให้เขาได้เป็นบทเรียนด้วยจะได้ไม่ต้องทำอีก
13: น้องย่านี่เคยเกิดเหตุแบบนี้ไหมหรือว่าครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของเราที่เหมือนถูกโกงนะแบบนี้ค่ะ
17: ครั้งแรกเลยค่ะ
13: ครั้งแรกเลยนะตกใจไหมคะ
17: ปกติหนูเช็คดีตลอดแบบหนูค่อนข้างมั่นใจว่าตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยโดนโกงทางออนไลน์เลยนี่ครั้งแรก
13: มิจฉาชีพได้ไปเยอะมากๆเลยเพราะว่าผู้เสียหายหลายคนรวมกันเป็นหลักล้านพี่ปิ่มเชื่อว่าตำรวจจะต้องตามเส้นทางการเงินให้ได้นะคะยังไงก็ต้องมีความคืบหน้าแหละนะคะถ้าเกิดไม่คืบหน้าร้องเรียนมาที่ภูมิคุ้มกันรายการผู้บริโภคได้รวมถึงรายการสถานีประชาชนได้นะคะน้องย่า
17: ค่ะ
13: ค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ผู้เสียหายทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาเตือนภัยกันวันนี้ด้วยนะคะน้องย่า
17: ขอบคุณค่ะ
13: เอาละสวัสดีค่ะน้องย่า
17: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะปิดท้ายกันหน่อยเรื่องนี้ค่ะตำรวจไซเบอร์นะคะมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเปิดปฏิบัติการทลายร้านแบรนด์เนมมหาภัยจับกุมตัว2สามีภรรยานะคะที่เปิดร้านออนไลน์สร้างวีรกรรมสุดแสบว่าอย่างนั้นความเสียหายเยอะมากนะคะ100กว่าล้านบาทเรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากกลุ่มผู้เสียหายนี่มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.สอท.1จากการถูกหลอกลงทุนโดยคู่สามีภรรยาเจ้าของร้านสินค้าแบรนด์เนมบนโซเชียลมีเดียนะคะที่ชื่อว่า ETC Store นะคะพบผู้เสียหายแล้วประมาณ3รายแต่ความเสียหายเนี่ยอยู่ที่20ล้านบาทคดีแรกก็คือนางสาวพีรยาได้ถูกคนร้ายใช้อุบายสร้างความน่าเชื่อถือจนยอมนำกระเป๋าแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมจำนวน101รายการมูลค่า18ล้านนะคะไปฝากขายกับเจ้าของร้านออนไลน์ดังกล่าวโดยในช่วงแรกนะคะคนร้ายก็ทยอยโอนเงินมาให้บางส่วนแต่ภายหลังอ้างว่าขายไม่ได้แล้วก็บ่ายเบียงไม่ยอมคืนสินค้าที่เหลือจนสุดท้ายนะคะคนร้ายก็อ้างว่าสินค้าถูกขโมยไปขายโอ้โหอ้างแบบง่ายๆกันเลยทีเดียวในขณะเดียวกันค่ะคนร้ายก็ได้ชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อสินค้าเพื่อ นำไปขายอีกประมาณ 400,000 บาททั้งที่ไม่มีออเดอร์อยู่จริงโดยมักออกอุบายว่าหากผู้เสียหายไม่ร่วมลงทุนคนร้ายก็จะไม่มีเงินมาใช้หนี้ซึ่งในช่วงแรกนะคะได้เงินต้นคืนพร้อมผลกำไรแต่ต่อมาก็ไม่ได้เงินคืนรวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นของเคสนี้นะคะ9ล้านกว่าบาทส่วนผู้เสียหายถัดไปนะคะก็บอกว่าถูกผู้ก่อเหตุคนเดียวกันนี่แหละค่ะใช้อุบายสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อนาฬิกาหรูเพื่อนำไปขายต่อโดยอ้างว่ามีลูกค้ารอรับสินค้าอยู่แล้วโดยในช่วงแรกผู้เสียหายโอนเงินก้อนเล็กแล้วได้รับเงินต้นพร้อมผลกำไรจริงต่อมาจึงมีการโน้มน้าวให้ลงทุนเพิ่มค่ะแต่กลับไม่ได้รับเงินคืนนะคะผู้เสียหายไม่เคยได้รับหรือพบเห็นสินค้าจริงมีเพียงภาพถ่ายที่คนก่อเหตุนะส่งมาให้ดูทางแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนอกจากนี้ค่ะผู้ก่อเหตุนะคะยังหลอกให้ผู้เสียหายนำทรัพย์สินอย่างเช่นรองเท้าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูนะคะไปฝากขายกับทางร้านอีกแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่ได้เงินค่าสินค้าและถูกบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนสินค้าให้อีกนะคะเคสนี้นะคะเสียหายไปกว่า4ล้านบาทนะคุณผู้ฟังยังมีอีกนะคะคุณผู้ฟังผู้เสียหายเคสนี้เนี่ยเสียหายเนี่ยประมาณสัก6ล้านกว่าบาทข้อมูลที่จะเตือนภัยนั่นก็คือไปรู้จักกับผู้ก่อเหตุทั้ง2คนนี้อีกแล้วนะคะจริงๆรู้จักมาประมาณสัก5ปีถึง10ปีจากการซื้อขายนาฬิกาแบรนด์เนมจึงเกิดความไว้วางใจต่อมาก็ได้ถูกผู้ก่อเหตุใช้กลอุบายต่างๆหลอกลวงอย่างเช่นอ้างว่าถูกศุลกากรยึดสินค้ากว่า17ล้านบาทนะคะจึงขอกู้ยืมเงินจากผู้เสียหายแอบอ้างพิธีกรชื่อดังว่าฝากซื้อของมูลค่าประมาณสัก1ล้านบาทจากประเทศญี่ปุ่นจึงขอยืมเงินเพื่อไปซื้อของดังกล่าวด้วยนะคะโอ้โหข้ออ้างเยอะเหลือเกินนะคะนอกจากนี้ค่ะขอซื้อนาฬิกาหรูนะคะราคาเนี่ย1ล้านกว่าบาทแต่สุดท้ายก็จ่ายไม่ครบจำนวนไม่ยอมคืนสินค้าอีกด้วยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะจนผู้เสียหายนี่ทนไม่ไหวแล้วก็ไปร้องเรียนต่อตำรวจสอท.1นะคะโดยมีทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการสอท.1มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสืบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงิน ก็พบว่าผู้ก่อเหตุมักนำเงินจากผู้เสียหายรายใหม่ไปชำระหนี้หรือจ่ายผลตอบแทนผู้เสียหายรายเก่าเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนลักษณะแชร์ลูกโซ่ในขณะเดียวกันนะคะกลับนำทรัพย์สินของผู้เสียหายไปขายต่อไปจำนำไปถ่ายเทเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชีอย่างรวดเร็วจนบัญชีส่วนใหญ่มีเงินคงเหลือใกล้ศูนย์บาทโอ้โหพฤติกรรมนี้ก็อยากจะเอามาเตือนภัยกันนะคะว่าอย่าหลงเชื่อในลักษณะการชักชวนให้ไปฝากของสินค้าราคาแพงๆมาขายนะคะก็จะไม่ได้เงินคืนบ้างเจอแบบนี้ก็โอ้โหหนักเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเสียหายหลักล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเบื้องต้นทางผู้เสียหายทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธนะคะจากการตรวจสอบยังคงพบอีกว่าทั้ง2คนยังถูกออกหมายจับในคดีลักษณะเดียวกันอีก2หมายโดยจากการตรวจสอบพบว่ายังมีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกหลายรายมูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกไปไม่น้อยนะกว่า133ล้านบาทซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามแล้วก็ตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายตามกฎหมายต่อไปค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ฟังนำมาเตือนภัยกันเอาละไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องยาแอสไพรินอาจลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดได้ในบางคนจริงหรือไปติดตามกันค่ะ
18: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
19: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาแอสไพรินค่ะยาแอสไพรินเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันเป็นยาแก้ปวดชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าความเสี่ยงของการกินยาแก้ปวดยาแอสไพรินในปริมาณสูงๆเป็นเวลานานมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารค่ะแต่ว่ามันมีคลิปที่เผยแพร่ทางโลกออนไลน์นะคะบอกว่าผลในการกินยาแอสไพรินในปริมาณต่ำจะช่วยลดความเสี่ยงหรือป้องกันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ซึ่งนักวิจัยกำลังศึกษาว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งชนิดอื่นด้วยหรือไม่ยาแอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดมันช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบางชนิดได้จริงหรือเรื่องนี้มีงานวิจัยอะไรบ้างต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะการกินยาแอสไพรินจะช่วยลดความเสี่ยงโรคต่างๆมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคะ
20: คือวันนี้เราจะคุยถึงข้อมูลที่ในบทความเรื่องการกินแอสไพรินช่วยป้องกันมะเร็งได้หรือไม่อันนี้มาจากเว็บ cancer.gov ซึ่งเป็นเว็บของ National Cancer Institute หรือสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะเขาจะมีอ้างถึงบทความเรื่องผลการสำรวจระดับชาติถึงการใช้แอสไพรินในกลุ่มผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาบทความวิจัยพิมพ์ในวารสาร American Journal of Preventive Medicine ปี2015คืออเมริกาเนี่ยเขามีคณะทำงานด้านบริการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาเขาออกคำแนะนำการกินแอสไพรินป้องกันมะเร็งก่อนที่จะมีคำแนะนำเนี่ยก็มีการศึกษาในชาวอเมริกัน
19: งานวิจัยเรื่องผลการสำรวจระดับชาติถึงการใช้ยาแอสไพรินในกลุ่มผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเขามีวิธีวิจัยยังไงคะ
20: คือเขาก็หาอาสาสมัครที่ไม่มีประวัติที่เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจเขาพบว่า 67% กินยาเบบี้แอสไพรินหรือเป็นแอสไพรินขนาดต่ำมีขนาดประมาณ81มิลลิกรัมต่อวันยาขนาดนี้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองอุดตันอย่างที่บอกแล้วว่าอาสาสมัครพวกนี้ไม่มีการเป็นโรคแต่ว่ามีความเสี่ยงเขาจึงให้กินเลยปรากฏว่าบางคนเนี่ยอาจจะกินถึง325มิลลิกรัมต่อวันที่ซ้ำถ้าเป็นคนที่เสี่ยงเยอะ325มิลลิกรัมของแอสไพรินเนี่ยคือขนาดปกติของยาแก้ปวดที่ผู้ใหญ่จะกินเขาพบว่าคนอเมริกันที่กินแอสไพรินเป็นประจำเนี่ย 18% เขาเชื่อในศักยภาพในการต้านมะเร็งของแอสไพรินอยู่แล้ว
0: คือแสดงว่ามันก็ต้องมีบทความอื่นๆที่ข้อมูลออกมาทำให้คนเหล่านี้เชื่อว่าการกินยาแอสไพรินตามขนาดที่หมอสั่งซึ่งเป็นขนาดต่ำจริงๆแล้วมันนำไปบำบัดรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจแต่ว่ามันได้ผลที่อาจจะเป็นผลข้างเคียงว่าต้านมะเร็งได้ด้วยอย่างนี้เหรอคะอาจารย
20: ์คือในปี2016มีบทความในวารสาร Nature Review Cancer เรื่องความน่าเชื่อถือของการป้องกันมะเร็งด้วยยาแอสไพรินต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่บทความนี้เขาเป็นบทความที่ทบทวนเอกสารของงานวิจัยทั้งหมดที่เคยทำมาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาแอสไพรินในการป้องกันมะเร็งเขาพบบทความ10เรื่องแสดงให้เห็นว่าการใช้แอสไพรินมีความสัมพันธ์กับการลดลงของอุบัติการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักลดลงไป 29% แล้วก็มีบทความงานวิจัยจากเดนมาร์กรายงานว่าความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักลดลง 27% ในผู้ที่ได้รับยาแอสไพรินขนาดต่ำอย่างน้อย5ปีทีนี้ในบทความเนี่ยเขาพูดถึงการวิเคราะห์อภิมานซึ่งเป็นลักษณะของงานวิจัยอีกแบบหนึ่งข้อมูลสรุปว่าการใช้แอสไพรินเป็นเวลา5ปีขึ้นไปในขนาด 75-300 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ถึง 24%เพราะงั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยงานวิจัยจะอยู่ว่าถ้ากินยาแอสไพรินขนาดต่ำเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 20-30% ที่จะลดความเสี่ยงได้คือไม่ได้หมายความว่าลดความเสี่ยงจะเป็นร้อยนะผลการศึกษาพวกเนี้ยเลยทำให้คณะทำงานด้านบริการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ US Preventive Services Task Force เผยแพร่ในเดือนเมษายนปี2016กล่าวว่าสำหรับบางคนแอสไพรินสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้เขาพูดในลักษณะที่ว่าถ้าคุณกินอยู่แล้วเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดผลที่คุณจะได้อีกอันนึงก็คือว่าลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
0: โดยสรุปเขาว่ายังไงนะคะอาจารย
20: ์ผลสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าจำเป็นต้องกินยาแอสไพรินเพราะว่าต้องการจะป้องกันปัญหาเส้นเลือดตีบตันเนี่ยนะก็กินตามที่หมอสั่งมันจะได้ประโยชน์ในการลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ว่าถ้าคนธรรมดาเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่จะไปบอกว่ากินเป็นประจำแล้วได้ผลแอสไพรินเนี่ยกินมากๆหรือกินเป็นประจำเนี่ยมันเสี่ยงต่อการมีอาการเลือดออกในกระเพาะอาหารมันกัดกระเพาะอันนี้มันมีบทความอยู่อันนึงที่ผมคิดว่าเป็นบทความที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นบทความที่จะบอกว่าการกินยาแอสไพรินเนี่ยมันมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือว่าในวารสาร JAMA Oncology ปี2016ก็มีบทความเรื่องผลกระทบในวงกว้างของการใช้แอสไพรินในระยะยาวและความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเขาศึกษาในผู้หญิง 80,000 กว่าคนผู้หญิงพวกนี้อยู่ในโครงการ Nurse Health Study ผู้หญิงพวกนี้จะเป็นพยาบาลหมดเลยแล้วก็ติดตามว่าในช่วงเวลาที่เขาศึกษาเนี่ยตั้งแต่คศ1976ไปจนถึงคศ2012เนี่ยผู้หญิงพวกนี้มีโรคอะไรบ้างมีพฤติกรรมการกินหรือใช้ยาอะไรบ้างสำหรับผู้ชายเนี่ย 47,000 คนเนี่ยมาจากโครงการ Health Professional Follow-up Study ผู้ชายพวกนี้เป็นหมอเขาศึกษาในช่วงปี1986ถึง2015ผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าการใช้แอสไพรินอย่างน้อย 0.5 ถึง 1.5 เม็ดคือคนที่กินยาแก้ปวดพวกนี้บางครั้งเขาหักครึ่งกินเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ผลแต่บางคนเนี่ยก็กินเพิ่มเป็น 1.5 หรือบางคนอาจจะไปถึง2เม็ดก็ได้อย่างของผมเนี่ยถ้าผมต้องกินแอสไพรินเนี่ยผมต้องกิน2เม็ดถึงว่าจะได้ผลถ้ากินประมาณเนี้ยต่อสัปดาห์เป็นเวลา6ปีขึ้นไปความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จะลดลง 19% และความเสี่ยงต่อมะเร็งระบบทางเดินอาหารทุกชนิดจะลดลง 15%
0: จากกลุ่มวิจัยที่เขาใช้หญิง 80,000 กว่าคนซึ่งเป็นพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็ 40,000 กว่าคนเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ชายงานวิจัยชิ้นนี้ที่เขาให้กินยาแอสไพรินตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.5 เม็ดเป็นเวลาต่อเนื่อง6ปีผลวิจัยเป็นยังไงนะคะอาจารย
20: ์การใช้แอสไพรินในปริมาณใดๆก็ตามคือหมายความว่าขณะที่กินนี่มันมีการแปรเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นการใช้แอสไพรินในปริมาณใดๆก็ตามเนี่ยสามารถลดการเกิดติ่งเนื้อทุกชนิดนะรวมถึงติ่งเนื้อระยะลุกลามซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คนที่จะได้รับประโยชน์ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือคนที่อายุ50ถึง59ปีที่เริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดคือคนบางคนเนี่ยไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยหมอเขาประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดคนพวกนี้หมอเขาอาจจะสั่งให้กินยาแอสไพรินขนาดต่ำซึ่งอันนี้จะได้ประโยชน์มากที่สุดอันนี้ที่สำคัญคือว่ามันมีอันนึงที่เขาแนะนำในบทความว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ยาแอสไพรินเนี่ยควรมีอายุไขต่อไปอีกอย่างน้อย10ปีแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการที่จะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นมันมีข้อจำกัดพอสมควรนะคือหมอเขาจะดูว่าคนที่เขาจะแนะนำให้กินเนี่ยสุขภาพต้องดีแหละคืออีกน้อยอีก10ปีควรจะมีอายุถึง70ปี
0: ค่ะ
20: คณะทำงานสรุปว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำให้ใช้หรือไม่ใช้แอสไพรินในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า50ปีหรือมากกว่า70ปีการตัดสินใจใช้ยาแอสไพรินในผู้ที่มีอายุ60ถึง69ปีนั้นควรเป็นเรื่องส่วนบุคคลอันนี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าตัดสินใจแล้วไปคิดเองต้องให้หมอช่วย
0: ค
20: ่
0: ะ
20: หมอที่ดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นคนช่วยตัดสินใจให้
0: เพราะฉะนั้นใครได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการวิจัยยาแอสไพรินช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่าเพิ่งตัดสินใจกินเองถ้าคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องกินยาแอสไพรินเช่นคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและหมอไม่ได้สั่งยาให้กินอย่าไปกินเด็ดขาดใช่ไหมคะอาจารย
20: ์แต่มันมีบทความอยู่บทความนึงนะที่น่าสนใจเป็นบทความเรื่องการวิเคราะห์จากการทดลองแบบสุ่มควบคุม CAPP2 ถึงผลระยะยาวของแอสไพรินต่อความเสี่ยงมะเร็งในผู้ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมคือยีนมะเร็งลำไส้ใหญ่บทความวิจัยพิมพ์ในวารสารลันเซตของปี2011บทเขาได้ทดสอบการใช้แอสไพรินขนาดสูงทุกวันในผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการลินช์หรือที่เรียกว่าลินช์ซินโดรมคนที่อยู่ในกลุ่มอาการนี้จะเป็นโรคที่มีการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมที่เป็นหน่วยพันธุกรรมที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม DNA เพื่อป้องกันความเสียหายของ DNA กลุ่มอาการลินช์ซินโดรมเนี่ยพวกนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลายอย่างมากเลยโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกกลุ่มลินซินโดรมเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีประมาณ 4% ของคนที่เขาสำรวจคนพวกนี้เนี่ยเขาจะให้กินแอสไพริน600มิลลิกรัมนาน4ปีปรากฏว่างานวิจัยพบว่ามีความเสี่ยงลดลงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลง 63% เมื่อเทียบกับคนที่ได้รับยาหลอก
0: แล้วคนไทยล่ะคะมีความเสี่ยงต่ออาการลินซินโดรมมากขนาดไหนคะ
20: เว็บของโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเมื่อวันที่30กรกฎาคม2024มีบทความเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งอันนี้ก็หมายถึงอยู่ในกลุ่มอาการลินซินโดรมไม่ต่างจากอเมริกาในปริมาณ 3-5% เหมือนกันทางรามาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครเข้าหลักเกณฑ์ที่ว่าจะเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มอาการนี้ควรเข้ารับการตรวจจากโรงพยาบาลเช่นที่รามานี่แหละได้เพราะว่ารามานี่เขามีศูนย์เฉพาะเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเกี่ยวกับพันธุกรรมคือถ้าคนที่เป็นลินซินโดรมเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จะสูงขึ้นทันทีซึ่งมันเป็นไปตามที่ว่าคนไทยปัจจุบันเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพิ่มมาเป็นระดับ4ถ้าพบแต่เนิ่นๆว่าอยู่ในกลุ่มอาการเสี่ยงก็อาจจะต้องกินแอสไพรินขนาดสูงเลยเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปตรวจก่อนว่าคุณมีความเสี่ยงในการที่เซลล์จะกลายพันธุ์อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือทวารหนักก่อนหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเองอาจารย์ข้อสงสัยก็คือว่ากระบวนการไหนที่ทำให้ยาแอสไพรินช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้คะ
20: คือยาแอสไพรินเนี่ยนะมันเป็นยาที่ลดการอักเสบยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและกระตุ้นการตายแบบอัพโปรซิสของเซลล์มะเร็งผ่านกระบวนการคือว่ายาแอสไพรินเนี่ยไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนึงซึ่งมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการสร้างโปรสตาแกลนดินโปรสตาแกลนดินเนี่ยมันเป็นสารชีวเคมีที่จะมีสูงขึ้นเมื่อเราเกิดการติดเชื้อเหตุที่มันต้องมีพวกนี้สูงขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นสารที่จะไปกระตุ้นให้พวกเม็ดเลือดขาวมาช่วยกันจัดการกับเชื้อโรคเมื่อเราติดเชื้อเขาก็ไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมาเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะมันก็จะจำได้ว่าเซลล์มะเร็งนี้ไม่ใช่เซลล์ร่างกายมันก็จะมีผลมาจากโปรสตาแกลนดินก็จะเรียกให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมาจัดการเซลล์หนึ่งเหมือนกันเหมือนกับเชื้อโรคดังนั้นเนี่ยการกินแอสไพรินในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งหรือทำลายเซลล์มะเร็งได้ แล้วบางครั้งเนี่ยเวลามีเซลล์มะเร็งขึ้นมาในร่างกายเราเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่มันเป็นเซลล์ที่ลืมการตายแบบอัปอัปสิตคือกระบวนการของการกลายพันธุ์ทำให้ระบบการที่เซลล์จะอัปอัปสิตคือฆ่าตัวตายหายไปมันก็จะมีแอสไพรินเนี่ยไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งมันจำได้ว่าควรจะตายได้แล้วนะแอสไพรินเนี่ยก็เหมือนกับยาอีกหลายชนิดที่เขาพบว่ามันลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้ด้วยวิธีการแบบนี้ไปลดเอนไซม์ที่ทำให้เกิดโปรสตาแกลนดินซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นเม็ดเลือดขาวมาแล้วก็ไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งจำได้ว่าตัวเองควรจะอัปอัปสิตหรือฆ่าตัวตายได
0: ้เพราะฉะนั้นอาจารย์คะในฐานะนักพิษวิทยาและนักวิจัยเมื่อเห็นงานวิจัยเกี่ยวกับยาแอสไพรินช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดได้มันมีผลดีต่อการที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอะไรแบบนี้อยากจะบอกอะไรคุณผู้ฟังผู้บริโภคบ้างว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือกินอะไรก็ตามตามข้อมูลที่เราได้เห็นเองควรจะสร้างความตระหนักเรื่องอะไรก่อนที่จะตัดสินใจแบบนั้นหาอาจารย
20: ์อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าถ้าใครมีบรรพบุรุษเป็นอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเป็นลินช์ซินโดรมควรจะตรวจแต่ว่าถ้าคนปกติธรรมดาเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่กินอาหารครบส่วนคือมีผักผลไม้ครึ่งจานเนี่ยก็คงไม่เสี่ยงเท่าไหร่หรอกหรือไม่มีอาการเกี่ยวกับการมีเลือดออกจากลำไส้ใหญ่ก็ไม่ต้องหรอกที่จะไปตรวจเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะไปตรวจเสียเวลาพอสมควรดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญขับถ่ายให้ปกติถ้ามันไม่ปกติเมื่อไหร่เนี่ยต้องทำให้มันปกติให้ได้
0: ค่ะ
18: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
1: ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
19: ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น

0: พัฒนารู้คุณค่าประชาธิปไตยด้วยหัวใจที่รักมั่นเพื่อชาติศาสนาสถาบันสร้างสรรค์สามัคคีทุกชนชั้นพร้อมแบ่งปันความสุขทั่วแผ่นดิน
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ

0: เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: สองนาทีกับสาระดีๆจากกรมส่งเสริมการเกษตรตอนทะเบียนเกษตรกรคืออะไรทะเบียนเกษตรกรคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือนประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ9ประเภทได้แก่ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนข้อมูลการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรข้อมูลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐข้อมูลรายได้ข้อมูลหนี้สินข้อมูลการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและข้อมูลด้านแหล่งน้ำกรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืชทำไร่นาสวนผสมทำนาเกลือสมุทรและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจจากเกษตรกรที่ทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้แจ้งขึ้นทะเบียนเมื่อทำการเพาะปลูกแล้วเท่านั้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันทุกปี แม้ว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะเป็นการขึ้นทะเบียนตามความสมัครใจของเกษตรกรไม่มีกฎหมายบังคับแต่หากเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นประจำทุกปีข้อมูลจะครบถ้วนและเป็นปัจจุบันภาครัฐจะสามารถวางแผนการผลิตการตลาดส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

รวมถึงจัดทำโครงการมาตรการต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งจะส่งผลดีกับเกษตรกรนั่นเองดังนั้นเกษตรกรไม่ควรละเลยที่จะขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: รมเลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยังให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงธรรมโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: อ ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟีฟอนคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟีฟอนนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬา
แต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBGคือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงส่วนพระไทยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราช
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด

0: ไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้แล้วภาษาไทย
9: ตอนรู้อย่างเป็ด
10: เป็ดจะเดินไปไหนน่ะเดินช้าจัง
11: เดินไปลงน้ำน่ะสิ
10: เป็ดคงจะว่ายน้ำเก่งนะ
11: ไม่เก่งหรอกสู้ปลาไม่ได้
10: แต่เป็ดก็เก่งกว่าปลาเพราะเป็ดบินได้ด้วย
11: เป็ดบินได้ไม่ไกลสู้นกไม่ได้สู้ไก่ก็ยังไม่ได้เลย
10: เป็ดเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างเลยนะเวลาเดินก็เดินช้าเวลาบินก็บินได้ไม่ไกลว่ายน้ำก็ไม่เก่งเท่าปลาน
11: ั่นน่ะสิทำได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งจริงสักอย่างเขาถึงพูดว่ารู้อย่างเป็ดไงรู้อย่างเป็ดเป็นสำนวนหมายถึงทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งจริงสักอย่าง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆครับไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านแล้วก็ชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากนั่นแหละครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์อย่างนี้ไปวิ่งลุยน้ำจะขอให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
1: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
2: อะไรท่านทำความดีแล้วก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่ในกรุงเทพพึ่งพาอะไรยำย่างชอบอยู่ท่านจะมีศูนย์อะไรก็เรียกถุงยำชีพพอตอนน้ำท่วมมาท่านก็ไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม54อ่ะท่านก็จะมีพวกถุงยำชีพไปแจก
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: มาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะทางไทย PBS Podcast วันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะเราจะมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายเลมอนลอนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคนะคะที่เมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมายเลมอนลอตามที่สคบ.เสนอนะคะสาระสำคัญมีอย่างไรบ้างซึ่งทางรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบ.ก็คือคุณสุภมาศเนี่ยก็บอกว่าสาระสำคัญก็จะมีอย่างเช่นการพิสูจน์นะคะว่าสินค้านั้นเนี่ยมีความชำรุดบกพร่องอย่างไรซึ่งภาระการพิสูจน์ต้องไม่ใช่ผู้บริโภคต้องเป็นของผู้ประกอบการรวมถึงถ้าพบการชำรุดเสียหายนะคะระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเนี่ยใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอย่างเช่นถ้าหากพบความชำรุดภายใน6เดือนนับจากวันส่งมอบให้สันนิษฐานว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์นะคะกำหนดระยะเวลา1ปีขณะที่ผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาใน4รูปแบบก็คือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาหรือว่าการเลิกสัญญาตามลักษณะและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นคร่าวๆสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายเลมอนลอฉบับที่เป็นร่างของสคบ.นะคะแต่ว่าในส่วนของสภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นมีความเห็นอย่างไรถ้าเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงวุฒิสภาเนี่ยนะคะจะมีข้อเสนอแนะอะไรอย่างไรขั้นตอนตามกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันขอคุยกับคุณโสพลหนูรัตน์ค่ะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะ
7: สวัสดีครับคุณน้ำแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
6: ถือว่าเป็นข่าวดี10ปีที่รอคอยนะคะคุณโสพลที่กฎหมายอย่างเลมอนลอจะเข้าสู่การพิจารณาตามวาระสักทีหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือว่าพอดิฉันเห็นสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เสนอโดยสคบเนี่ยก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์เหมือนกับเมืองนอกที่เขามีกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้แล้วหรือเปล่าคุณโสพล
7: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมีกฎหมายเฉพาะคุ้มครองผู้บริโภคมานานแล้วแต่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าเรามีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่พูดถึงเรื่องความรับผิดในความชำรุดบกพร่องอยู่เพียงแค่3มาตราเท่านั้นเองแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ในการที่ผู้บริโภคจะมีจากเวลาที่สินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ผู้บริโภคเองก็ต้องการนะให้มีกฎหมายเฉพาะที่จะคุ้มครองเรานะครับอย่างที่เราได้รู้กันนะครับว่าก่อนหน้านี้จริงๆเราพบว่าปัญหาชำรุดบกพร่องเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในเวลาที่เราซื้อของออนไลน์แล้วเราซื้อของที่มีความสลับซับซ้อนในกระบวนการผลิตเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมาตรวจสอบสินค้าก่อนจ่ายเงินใช่ไหมครับ
6: ใช่
7: หรือแม้กระทั่งซื้อมาแล้วกว่าจะรู้ว่ามีปัญหาชำรุดเนี่ยมันก็ต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วถึงจะรู้ว่ามีปัญหาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาจะเรียกร้องกับผู้ขายเนี่ยยิ่งการซื้อขายออนไลน์ที่ผู้ขายอาจจะอยู่ห่างกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นนะฮะที่ประเทศเราเนี่ยจะต้องมีกฎหมายตรงนี้คำถามคือสภาผู้บริโภคเองก็มีการเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าฉบับประชาชนเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวต้องอัปเดตกันนิดนึงก่อนว่าจริงๆตอนเนี้ยกฎหมายอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับหลายท่านที่ติดตามอยู่เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นที่1 นะ ขั้นของการรับหลักการกฎหมาย
8: ค่ะ
7: นะครับก็คือมาตรวจหลักการและเหตุผลว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่หลักการและเหตุผลโอเคหรือยังที่จะเดินหน้าต่อนะครับซึ่งตอนนี้หลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ก็คือประเทศไทยเราอะยังไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอคุ้มครองประชาชนที่เกิดความเสียหายจากความชั่วรูปพ่องของสินค้าอย่างเพียงพอ
8: ค่ะ
7: แล้วก็คอนเซปต์จริงๆแล้วเนี่ยสภาผู้บริโภคต้องการเห็นกฎหมายความรับผิดในความชั่วรูปพ่องของสินค้าเนี่ยไม่ได้อาจจะมีมิติแค่กรณีที่เราซื้อของแล้วเจอความชำรุดอย่างเดียวนะฮ
8: ะ
7: ต้องบอกว่าแน่นอนนะครับอย่างแรกคนก็จะอยากรู้ว่าเอ๊ะสินค้าที่อยู่ภายใต้เลมอนลอเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
7: ดังนั้นเนี่ยเลมอนลอเนี่ยจริงๆมันมีทั้งมิติของสินค้ารถยนต์เนาะแล้วก็สินค้าทั่วๆไปด้วยดังนั้นเนี่ยบางประเทศต้องบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาคุมแค่บางสินค้าด้วยซ้ำนะประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะมีเลมอนลอที่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท
8: ค่ะ
7: แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าเรื่องบ้านเรื่องคอนโดเนี่ยมันมีกฎหมายเฉพาะดูแลอยู่แล้ว
8: ค่ะร่างของสคบที่เสนอเนี่ยจะไม่ครอบคลุมสินค้ามือสอง
7: แต่ทีเนี้ยมันจะมีประเด็นตั้งแต่เรื่องการนิยามความชำรุดบกพร่องเลยต้องถามคุณน้ำว่าถ้าคุณน้ำซื้อของเนี่ยอย่างพวกอุปกรณ์ที่มันต้องประกอบหรือแม้กระทั่งมีความซับซ้อนในการใช้งานเนี่ยแล้วเขาไม่ให้คู่มือเรามาเนี่ยคุณน้ำถือว่าเป็นสินค้าชำรุดบกพร่องไหม
8: ใช่เพราะว่าไม่รู้จะประกอบยังไง
7: ใช่ไหมฮะแต่นั้นการมีคู่มือหรือไม่มีคู่มือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความชำรุดบกพร่องนะมันไม่ได้มีแค่ดูตัวทรัพย์อย่างเดียว
8: อ
7: ันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ที่เราอยากให้ไปให้ถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภ
8: ค
7: เพราะว่าจริงๆแล้วเจตนาของการมีเลมอนลอฉบับประชาชนที่เราเสนอเนี่ยเราคิดว่าเราต้องการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นแม้แต่เรื่องของอย่างรถยนต์เนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีรถยนต์ที่มีปัญหาเลยที่เราซื้อมาแต่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยเช่นภายใน1ปีถ้ามีปัญหาเนี่ยสิทธิ์ของผู้บริโภคควรจะเปลี่ยนสินค้าได้แล้วสินค้าที่เปลี่ยนเนี่ยต้องดำเนินการภายใน60วันด้วยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราสินค้ารถยนต์มีปัญหาเนี่ยการขอเปลี่ยนรถเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับผู้บริโภคมากนะครับดังนั้นเราก็อยากเห็นว่าเลมอนลอของฉบับที่กำลังจะผ่านเสนอกฎหมายในรอบนี้เนี่ยอยากให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจนเรื่องสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนการซ่อมการแก้การลดราคาซึ่งมันเป็นทางเลือกของผู้บริโภคมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ประกอบการจะมาเสนอต้องบอกทุกท่านนะหลายท่านอาจจะไม่ได้ทราบว่าร่างเลมอนลอก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการผลักดันกันมาตั้งแต่ปี57เนี่ยนะจริงๆกฎหมายเนี่ยก็มีการเขียนในลักษณะว่าถ้าเกิดผู้บริโภคเจอความชั่วร้ายพ่องแล้วแจ้งให้ผู้ขายรับผิดชอบเนี่ยผู้ขายเนี่ยมีสิทธิ์เลือก
8: เลือกยังไงคะ
7: เลือกว่าจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนก็ได
8: ้ oh.
7: ถ้าเกิดเขาเห็นว่ามีภาระเกินสมควร
8: ค่ะ
7: อย่างเงี้ยซึ่งโอเคแหละพอเป็นแบบนี้กลายว่าถามว่าผู้บริโภคเวลารถมีปัญหาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสินค้าไหมไม่
8: ม
7: ีถูกไหมฮ
8: ะ
7: ไม่มีเลยเพราะว่าเดิมกลายเป็นว่าถ้าเราเจอเราแจ้งเนี่ยสิทธิ์ในการเลือกที่จะรับผิดในความชำรุดเนี่ยไปตกอยู่กับผู้ขาย
8: ค่ะ
7: ไม่ใช่อยู่กับผู้บริโภคนะครับแต่พอเป็นร่างของประชาชนเนี่ยเราพยายามให้เห็นว่าถ้าผู้ซื้อเจอความชำรุดบกพร่องแล้วเนี่ยแล้วก็มันเกิดภายใน1ปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
8: ค่ะ
7: แต่ถ้าเกิดใน1ปีไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยเป็นประเด็นอื่นๆอันนี้จะมีบทสันนิษฐานของกฎหมายไว้เลยว่าถ้าของมีปัญหาภายใน1ปีโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยสินค้ารถยนต์เนี่ยให้ถือว่าเป็นสินค้าชำรุดบกพร่องดังนั้นถ้าเกิดมีข้อพิพาทกันไปหรือขึ้นศาลกันไปเนี่ยผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานกฎหมายตัวนี
8: ้
7: ภาระพิสูจน์ก็จะไปอยู่กับผู้ประกอบการนะครับ
8: ต้องบอกว่าร่างกฎหมายเลมอนลอเนี่ยในครั้งนี้เป็นร่างของสคบที่นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วครม.มีมติเห็นชอบนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นในรัฐบาลชุดก่อนๆทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เคยเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอฉบับประชาชนเข้าไปแต่ว่าในครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะยุบสภาซะก่อนหรือยังไงนะคะ
7: ใช่ใช่คือต้องเล่าอย่างนี้ฮะคือตอนที่ปี68เนี่ยสภาผู้บริโภคเสนอกฎหมายฉบับนี้นะครับต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากทางฝั่งองค์กรผู้บริโภคนะครับที่เป็นคนชูกฎหมายแบบเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีการเข้าชื่อจนผ่านแล้วนะครับเข้าอยู่ในเรียกว่าเข้าคิวละเป็นกฎหมายเข้าคิวละแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ยุบสภาดังนั้นเนี่ยพอหลังยุบสภาก็มีการเสนอให้รับรองกฎหมายซึ่งกฎหมายของภาคประชาชนก็ถูกรับรองนะฮ
8: ะ
7: แล้วก็ทีเนี้ยมีการเสนอร่างของฉบับสคบซึ่งเป็นฉบับรัฐบาลเข้ามาใช่ไหมครับก็จะมีกฎหมายของฝั่งรัฐบาลทีเนี้ยต้องบอกคุณน้ำและผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัจจุบันเนี้ยร่างเลมอนลอเนี่ยที่อยู่ในมือของรัฐสภาเนี่ยมีทั้งหมด6ร่าง ก็คือเป็นร่างของประชาชน1ร่างของรัฐบาล1แล้วก็ร่างของพรรคการเมือง4ก็คือพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชนนี่คือร่างกฎหมายตอนนี้ที่อยู่ในสภานะครับมีทั้งหมด6เวอร์ชันแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าทั้ง6ร่างเนี่ยอยู่ในขั้นรับหลักการทั้งหมดเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเป็นเสนอกฎหมายโดยส.ส.
8: ค่ะ
7: นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการเสนอกฎหมายของฝั่งส.ส.เข้ามาดังนั้นตอนนี้เรามีร่างในมือที่จะต้องพิจารณาร่วมกันเนี่ยทั้งหมด6ร่างเพื่อจะให้ผ่านขั้นรับหลักการนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่การทำกฎหมายตามขั้นตอนนะครับ
8: ทุกร่างถ้าสมมติว่าผ่านการรับหลักการแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอีก2วาระแล้วก
7: ็
8: ที่ประชุมสว.อีก1วาระถึงจะยกมือโหวตใช่ไหมคะ
7: ต้องบอกว่าตอนนี้การพิจารณากฎหมายเนี่ยมันมี3วาระเนาะวาระแรกคือวาระรับหลักการก็คือดูหลักการและเหตุผลอันนี้เรียกว่าวาระที่1ใช่ไหมครับพอผ่านแล้วก็จะไปสู่การตั้งกรรมธิการเนาะแล้วก็ดูเนื้อหากฎหมาย
8: ค
7: ่
8: ะ
7: เป็นวาระที่2ในฝั่งส.ส.ใช่ไหมครับแล้วก็วาระสุดท้ายก็คือวาระของสว.ในชั้นที่3อย่างเงี้ยเพื่อจะโหวตกฎหมายในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะออกกฎหมายมานะครับตอนเนี้ยกระบวนการของเลมอนรออยู่ในขั้นที่1
8: ค่ะ
7: ก็คือการรับร่างหลักการของกฎหมาย
8: ซึ่งถ้าร่างของสคบผ่านทั้ง3วาระก็ถือว่าสามารถตราเป็นกฎหมายได้เลยโดยอีก5ร่างก็ไม่ต้องแล้วหรือยังไงคะ
7: ไม่ใช่ครับตอนนี้ต้องถือว่ามี6ร่างแล้วแล้วก็ต้องเสนอทั้งหมด
8: แต่
7: ท
8: ี
7: น
8: ี้
7: พอไปถึงวาระ2อ่ะที่มาต้องมาพิจารณากันเนี่ยว่าหน้าตาของเลมอนรอจะออกมายังไงอ่
8: ะ
7: ตอนนั้นก็ไปว่ากันไปถกกันในนั้นนะว่าร่างนี้เสนอนู่นนี่นั่นอ่ะก็ต้องทำให้เห็นว่าประโยชน์สุดท้ายของกฎหมายที่จะออกมาเนี่ยหน้าตาที่ควรจะเป็นเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นอันหนึ่งที่ฝั่งเลมอนรอภาคประชาชนทำไว้แล้วก็เป็นประเด็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากก็คือว่าถ้าเกิดสินค้าของคุณเนี่ยที่คุณทำแบบเป็นสัญญาเช่าซื้อเช่นรถยนต์เนี่ยคุณทำเช่าซื้ออย่างเงี้ย
8: ซึ่งก็มีไฟแนนซ์อยู่เป็น
7: มีไฟแนนซ์อยู่มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เกิดสินค้ามีปัญหาอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องอยู่บนหลักความเป็นธรรมว่าถ้าเกิดเราทำสัญญาเช่าซื้อแสดงว่าเราผ่อนอยู
8: ่
7: แล้วสินค้าชำรุดเนี่ยแล้วเราต้องผ่อนต่อโดยที่เราไม่ได้ใช้ของเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคถูกไหมครับ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: หรือมันรอก็เลยพยายามจะบัญญัติคุ้มครองสิทธิตรงนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดสินค้าอยู่ระหว่างซ่อมเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะพักชำระหนี้ได
8: ้
7: ไม่ต้องไปจ่ายในช่วงนี้สินค้าไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดซ่อมเสร็จเมื่อไหร่กลับมาใช้งานก็ค่อยไปว่ากันอันนี้ก็เป็นสิทธิ์อันนึงที่เรารู้สึกว่ามันก็จะช่วยคนที่ซื้อของแล้วเจอความชำรุดไม่ต้องรับภาระเกินสมควร
8: ค่ะถ้าสมมติว่าร่างที่สคบเสนออาจจะยังไม่มีรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นหรือว่าตั้งกรรมธิการพิจารณาเข้าไปได้หรือเปล่าคะ
7: ใช่จะอยู่ในวาระสองจะอยู่ในเรื่องวาระสองเป็นการพิจารณาตัวเนื้อหา
8: ค่ะ
7: ตอนนี้เอาเป็นว่ารับหลักการร่วมกันก่อนนะครับว่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายความรับผิดในความรู้บกพร่องแบบเฉพาะเจาะจงสองก็คือว่ากฎหมายที่เรามีอยู่ตอนนี้ประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยไม่ครอบคลุมความรับผิดในความรู้บกพร่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิทธิ์ต่างๆก็ยังมีไม่เพียงพออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้มีตั้งหลายเรื่องที่ประมวลแพ่งพาณิชย์ไม่ได้เขียนไว้และที่ผ่านมาก็ต้องไปถกกันว่าเวลาสินค้ามีปัญหาเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบเปลี่ยนได้ไหมซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมต้องซ่อมภายในกี่วันอย่างเงี้ยมันมีประเด็นที่ต้องไปถกกันอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ยการมีเลมอนรอก็จะช่วยให้หลายๆอย่างเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
8: ซึ่งรายละเอียด
7: สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขาย
8: ซึ่งจะต้องถูกระบุอย่างละเอียดใช่ไหมคะไม่ได้ระบุไว้หลุมหลวมเช่นซื้อรถยนต์มาภายในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วมันเสียเช่นล้อพังเครื่องยนต์พังแบตเตอรี่พังอันนี้จะต้องระบุวันเวลาไว้อย่างชัดเจนรายละเอียดครบถ้วนเลยใช่ไหมคะเพื่อไม่ต้องมาเป็นข้อถกเถียงกันในภายหลังว่าใครจะต้องจ่ายหรือผู้ผลิตไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับใช่คือเราก็พยายามอยากให้เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบเพราะชื่อกฎหมายก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเกิดมีความชำรุดบกพร่องอ่ะความรับผิดอยู่กับใคร
8: ค่ะ
7: และรับผิดยังไงด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของกฎหมายนี้
8: อย่างเช่นกรณีหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยต้องยกตัวอย่างรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อนมีรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งพูดชื่อเลยก็ได้เชฟโรเลตใช่ไหมคะที่มีปัญหาหนักที่สุดเลยก็คือขับไปบนถนนเครื่องดับไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งอันเนี้ยถ้ามองในแง่ของความอันตรายต่อชีวิตเนี่ยแน่นอนอยู่ๆดับกลางถนนไม่สามารถสตาร์ทติดได้รถคันหลังที่ตามมาอาจจะไม่รู้สาเหตุแล้วอาจจะชนเข้าได
7: ้
8: ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ากว่าจะหา การพิสูจน์ว่าชำรุดมาจากการใช้งานหรือเปล่าหรือชำรุดมาจากตั้งแต่ผู้ผลิตหรือเปล่าเนี่ยดิฉันจำได้ว่าต้องไปหาคนกลางอย่างเช่นอาจารย์ด้านวิศวกรรมของหน่วยการศึกษ
7: าม
8: าพิสูจน์
7: ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันคือตอนนั้นเนี่ยไม่มีเลมอนลอเนาะ
8: ใช่
7: สมัยก่อนไม่มีเลมอนลอแล้วเวลามีคนมาร้องเรียนเรื่องรถชำรุดบกพร่องเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องพิสูจน์เพราะอีกฝ่ายนึงก็โต้แย้งว่าไม่ได้เกิดจากการผลิตใช่ไหมครับ
8: ใช่
7: ทีนี้ก็มีการไปร้องสคบร้องเรียนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตอนนั้นน่ะแล้วมีการเอารถไปทดสอบที่แก่งกระจาน
8: ใช่
7: แล้วก็ไปขับเทสเลยเอานักวิชาการคนกลางเนี่ยมาตรวจเลยว่ารถมีปัญหาจริงไหมแต่สุดท้ายก็ต้องมีการไปฟ้องร้องอยู่ดีเพราะบริษัทไม่ได้ออกมารับผิดชอบแล้วตอนนั้นนะพอไปฟ้องเสร็จสุดท้ายศาลก็พิพากษาผู้พิพากษาชนะคดีอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นนะมันมีภาระอะไรต่างๆของผู้พิพากษาค่อนข้างมาที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถามว่าตอนนั้นเราเรียกร้องให้เปลี่ยนรถได้ไหมก็ไม่ชัดเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้เขียนนี่ว่าถ้ารถมีปัญหาเรื่องระบบความปลอดภัยเรามีสิทธิ์เปลี่ยนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วถ้ามีเลมอนลอเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าถ้าผู้ซื้อเจอความชั่วระบบพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยมีสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าได้อย่างเงี้ยมันชัดเจนเลย
8: เรียกว่าภาระการพิสูจน์เนี่ยถ้าเลมอนลอตราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องรับภาระตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่า
7: ใช่ก็คือเราสามารถอ้างกฎหมายฉบับนี้ในการให้ผู้ประกอบการรับผิดได้เลยครับ
8: อืมค่ะซึ่งรายละเอียดเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะนะคะ
7: จะมีดีเทลค่อนข้างละเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการหน้าที่ของผู้ขายหรือผู้เช่าซื้อที่ต้องรับผิดต่อผู้บริโภค
8: ซึ่งการจะครอบคลุมความรับผิดของสินค้าต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่เห็นข้อมูลจากฝั่งสคบเนี่ยทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วมันควรจะมีสินค้าอะไรเพิ่มเติมที่ต้องครอบคลุม
7: จริงๆต้องบอกว่ากฎหมายเลมอนลอของไทยเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมสินค้าทุกประเภทแล้วนะครับเพราะว่ามันเขียนเป็นหลักการทั่วไปก็คือแบ่งเป็นสินค้ากลุ่มรถยนต์กับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปดังนั้นเนี่ยมันรวมหมดคือที่ไม่รวมก็คืออสังหากับบริการไม่รวมอสังหากับบริการเนาะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยภาระการพิสูจน์เนี่ยอันนี้คือข้อดีที่สุดของกฎหมายนี้ก็คือว่ากำหนดภาระพิสูจน์เป็นของผู้ประกอบการทั้งหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความชำรุดบกพร่องปุ๊บเนี่ยเราสันนิษฐานไว้เลยโดยกฎหมายว่ารถเนี้ยชำรุดแล้วไม่ต้องมาเถียงกันละกฎหมายบอกแล้วว่าคุณเนี่ยของคุณจะชำรุดทางนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะหน้าที่พิสูจน์เป็นของผู้ประกอบการต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่ชำรุดอย่างไรทีนี้ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยก็เช่นกันถ้าเป็นสินค้ากลุ่มรถยนต์เนี่ยมันก็จะดูออกใช่ไหมครับว่าระบบการขับขี่อะไรบ้างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยแต่นั้นเนี่ยมันก็สันนิษฐานได้เลยว่าถ้าสินค้าชำรุดจากเกี่ยวกับระบบเหล่านี้เช่นระบบเบรกระบบห้ามล้อระบบเบรกระบบควบคุมทิศทางหรือแม้กระทั่งกระจกอย่างเงี้ยอ
8: ัน
7: นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยผู้พิพากษาสามารถเรียกร้องให้เปลี่ยนสินค้าได้อันนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างชัดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรก็จะซ่อมอย่างเดียว
8: รายละเอียดการซ่อมเนี่ยเลมอนลอก็ต้องระบุด้วยว่าถ้าจะตกลงซ่อมต้องแล้วเสร็จภายในกี่วันสำหรับสินค้าแต่ละประเภทด้วยใช่ไหมคะ
7: ใช่แต่ว่าเลมอนลอเนี่ยพยายามบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ซ่อมเนี่ยสมมติว่าสิทธิ์ในการซ่อมมันเกิดแล้วคุณไม่ซ่อมเนี่ยคุณจะเปลี่ยนสินค้าผู้บริโภคก็ได้นะแต่ถ้าซ่อมเนี่ยต้องซ่อมภายใน60 วันแล้วก็มันจะมีประเด็นเรื่องของการหาสินค้าใช้แทนด้วยระหว่างซ่อมแต่ต้องบอกว่าจริงๆเจตนารมณ์ของเลมอนลอเนี่ยเราอยากคิดในเชิงป้องกันด้วยนะไม่ใช่คิดในเชิงเยียวยาอย่างเดียวเรามองว่าถ้ามีเลมอนลอแล้วสินค้าเขาไม่อยากเจอว่า1ปีต้องมารับผิดชอบเนี่ยเขาก็ต้องทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น
8: ค
7: ่
8: ะ
7: อันนี้เป็นเจตนารมณ์หลักเลยคือว่าพูดง่ายคือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในไทยให้สูงขึ้น
8: อันนี้จะครอบคลุมสำหรับสินค้าที่นำเข้าด้วยใช่ไหม
7: ครับ
8: อย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยแบตเตอรี่เนี่ยผลิตที่จีนอย่างเงี้ย
7: คือจริงๆต้องยอมรับว่าปัจจุบันเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยการผลิตเนี่ยแหล่งผลิตมันอยู่ในต่างประเทศเนา
8: ะ
7: แล้วประเทศเรามันเป็นผู้นำเข้าอย่างเช่นปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยนะครับ
8: ใช่
7: มันเป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดดังนั้นถ้าเกิดเลมอนลอไม่ครอบคลุมเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถคุ้มครองคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยถูกไหมครับ
8: ใช่
7: ดังนั้นเราก็ต้องเขียนกฎหมายให้ไปถึงเรื่องสินค้านำเข้าด้วย
8: ซึ่งถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสำหรับสาระสำคัญของเลมอนลอฉบับนี้ก็คือทางสภาองค์กรผู้บริโภคหรือว่าทางฝ่ายส.ส.หรือทางฝั่งผู้บริโภคนี่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปให้ความเห็นหรือว่าเป็นคณะกรรมการอะไรได้ไหมคะ
7: ครับแน่นอนครับในเมื่อมีร่างของภาคประชาชนเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีตัวแทนผู้บริโภคและตัวแทนประชาชนเนี่ย เข้าไปร่วมเป็นกรรมาธิการแน่นอนครับ
8: เดี๋ยวเราจะติดตามต่อไปนะคะว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะเห็นว่าจะเข้าที่ประชุมสภานะคะวันพุธหน้าไหมคะ
7: จริงๆวันนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยครับทางสภาผู้พกมีผู้แทนเข้าไปร่วมชี้แจงกับวิปรัฐบาลแล้วนะคร
8: ับ
7: แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลพิจารณากฎหมายนะครับก็อยากฝากทุกคนช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยครับ
8: วันจันทร์ที่22มิถุนายนนะคะมีตัวแทนของสภาองค์กรผู้บริโภคไปชี้แจงแล้วก็จะนำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่1กรกฎาคมไหมคะ
7: ใช่ครับคือจริงๆช่วงนี้คือกฎหมายเนี่ยเดินหน้าแล้วต้องบอกทุกคนว่าเดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะดังนั้นเนี่ยก็ช่วงมิถุนายนตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยจนเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการพิจารณากฎหมายฉบับนี
8: ้
7: นะครับทางฝั่งสภาเองก็คาดหวังว่าวาระที่1จะไม่มีปัญหาก็จะผ่านไปด้วยดีแล้วก็เดี๋ยวพอถึงวาระที่2ที่ต้องลงดูเนื้อหาเนี่ยตรงนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามนะว่าร่างเลมอนลอที่เราควรจะได้มาเนี่ยหน้าตาควรจะเป็นยังไงจะมีกระบวนการอะไรมาลิดรอนสิทธิ์เราหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับ
8: ค่ะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวรายการภูมิคุ้มกันของเราก็จะติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็คือร่างกฎหมายเลมอนลอค่ะ
5: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
8: แต่ว่าอีกนิดนึงคุณโสภณพอมีเวลาไหมคะไม่คุยไม่ได้เลยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นกระแสดังในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันDelivery ส่งอาหารที่เป็นสัญชาติจีนแต่มาวิ่งให้บริการในเมืองไทยแล้วปรากฏว่าประชาชนสงสัยค่ะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมีแต่ภาษาจีนไม่มีภาษาไทยการให้บริการก็คือให้บริการคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้บริการมาตั้งแต่โน่นเลยคุณโสภณตั้งแต่มีบทความเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ปี2568 14พฤษภาคมเท่าที่จะสืบค้นข้อมูลได้เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันปีกว่าแล้วมันเป็นแอปพลิเคชันจริงๆไม่ใช่มีแค่ที่เป็นไม่ใช่แค่โกขู่อย่างเดียวนะมันมีแอปที่แปลว่าช้างบิน
7: อ
8: ะเฟยเซียงนะคะมีโกขู่ที่แปลว่าหงอคงมีเฟยเซียงที่แปลว่าช้างบินแล้วก็มีอีกแอปหนึ่งนะคะ e-guest นะคะ e-guest คือแอปที่3ซึ่งทั้ง3แอปเนี่ยเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ว่าโกขู่เนี่ยซึ่งจัดตั้งโดยบริษัทโกขู่ออนไลน์เมื่อปี2020แล้วนะก็คือข้อมูลล่าสุดเมื่อปี2565มีผู้ลงทะเบียนใช้มากกว่าแสนรายมีร้านค้าพันธมิตร 25,000 รายนะคะให้บริการภาษาจีนเป็นหลักมีบริการครบวงจรไม่ใช่แค่สั่งอาหารค่ะมีบริการซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและของสดบริการถึงบ้านเช่นแม่บ้านช่างซ่อมจองร้านอาหารจองโรงแรมที่พักบริการวีซ่าจองตั๋วเครื่องบินและรถจองสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆบริการด้านสุขภาพและอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของการชำระเงินนะคะก็มีโกขู่เพย์รองรับการจ่ายเงินผ่าน QR code ด้วยเงินหยวนและเงินบาทรวมถึงจ่ายผ่าน WeChat และ Alipay ซึ่งแพลตฟอร์มโกขู่สามารถเลือกไรเดอร์ที่พูดภาษาไทยหรือภาษาจีนได้ด้วยส่วนเฟยเซียงให้บริการครั้งแรกในเมืองพัทยาเมื่อปี2018โอ้หลายปีแล้วนะเนี่ยก็เน้นกลุ่มชาวจีนเป็นหลักเนื่องจากไม่ต้องการดาวน์โหลดแอปแยกใช้เพราะใช้เป็นมินิโปรแกรมใน WeChat ได้เลยนะคะสำหรับเฟยเซียงนะคะส่วน e-guest น้องใหม่ล่าสุดเนี่ยเริ่มทำตลาดในกัมพูชาปี2018จนประสบความสำเร็จค่ะมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นจีนมากกว่า 70% หลังจากนั้นก็ขยายมาประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามแล้วก็ไทยนะคะ e-guest เนี่ยให้บริการโดย e-guest เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะคะแต่ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวจีนทีนี้เรามาดูว่าสำหรับโกขู่เนี่ยดิฉันได้สอบถามไปทางPR ของทางเอ็ดด้าว่าเขาได้มีการมาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไหมคำตอบที่ได้รับก็คือยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนดิฉันก็เลยถามว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือทางเอ็ดด้าเนี่ยกำลังตามตัวให้มาติดต่อเพื่อขึ้นทะเบียนหรือดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ทีนี้ในระหว่างที่เขาดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีคำถามว่าแล้วเอ็ดด้ากระทรวงดีอีไม่ทราบเลยหรืออย่างไรว่าเขาเป็นโก ็ยังถือว่าเป็นแอปเถื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนการทำธุรกรรมในประเทศไทยถูกต้องไหมคะคุณโสพล
7: ผมให้เป็นความเห็นอย่างนี้นะครับประเด็นแรกก็คือว่าแอปพลิเคชันทุกแอปโดยเฉพาะบริการเกี่ยวกับการเรียกรถเนี่ยนะจริงๆเนี่ยต้องมาขออนุญาตก่อนประกอบธุรกิจดังนั้นเนี่ยหนึ่งคือคุณไม่มีใบอนุญาตคุณหนึ่งคุณไม่ได้จดแจ้งแพลตฟอร์มกับเอดาอันนี้ดอกที่หนึ่งละคุณไม่ได้จดแจ้งเนาะโจทย์ที่สองก็คือว่าพอคุณเป็นบริการเรียกรถเนี่ยคุณไม่ได้ขออนุญาตกับกรมขนส่งทางบกด้วยหรือเปล่า
8: อ
7: ันเนี้ยเพราะว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาดูแอปเกี่ยวกับบริการเรียกรถแล้วก็เขาดูไปถึงคนขับด้วยนะว่าคนขับเนี่ยต้องมีใบอนุญาตเพื่อจะเกิดความรับผิดรับชอบเวลาที่เกิดมีปัญหากับลูกค้าผู้บริโภคเรา
8: ค่ะ
7: ดังนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตก็คือว่าแอปเหล่านี้อยู่บนแอปพลิเคชันสโตร์ใช่ไหม
8: ใช่
7: เช่นบนPlay Store App Store นะฮะถ้าสามารถดาวน์โหลดได้จากช่องทางเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันน่ะเขาอยู่ภายใต้กำกับของเอ็ดด้านะ
8: ค่ะ
7: จริงๆจุดนี้เอ็ดด้าสามารถเข้าไปดูแลกำกับได้เลยว่ากรณีที่มีกลุ่มแอปพลิเคชันบริการดังต่อไปนี้เนี่ยขอให้มีการแจ้งเพราะว่าจริงๆ Google เนี่ยรับทราบนะฮะว่ามีบริษัทเนี้ยเข้ามาทำธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชันอยู่บนแพลตฟอร์มตัวเองนะครับแต่จริงๆตัว Google คือในมุมผมนะ Google กับ Apple Store กับ App Store เนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาอะไรก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณจะให้ใครอนุญาตจำหน่ายแอปเนี่ยหรือดาวน์โหลดแอปได้เนี่ยแอปนั้นต้องถูกกฎหมายดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้บนแพลตฟอร์มของ Play Store กับ App Store เนี่ยปล่อยให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ผิดกฎหมายอยู
8: ่ค่ะ
7: อันนี้เป็นส่วนที่เอด้าจะต้องเข้าไปตรวจสอบไม่ใช่แค่ไปตามเข้ามาจดแจ้งอย่างเดียวนะแต่ผมว่าต้องไปสอบถามหรือตรวจสอบ
8: ผู้ให้บริการ
7: App Store Play Store ด้วยเพราะบริษัทเหล่านี้เขารับรู้ว่าใครเป็นคนพัฒนาแอปเขารับรู้ว่าใครมาจดลงทะเบียนก็จะตามไปได้ว่าแล้วสุดท้ายบริษัทเหล่านี้มีตัวตนจริงไหม
8: ข้อมูลที่ดิฉันสืบค้นไปได้เนี่ยบางแอปอย่างเช่นเฟยเซียงเนี่ยให้บริการที่พัทยาตั้งแต่2018แล้วโกคูเนี่ยจดทะเบียนหมายถึงว่าจดทะเบียนบริษัทโกคูออนไลน์เนี่ยในปีคศ2020ซึ่งปีนี้มัน2026ก็6ปีมาแล้ว
7: ใช่ครับแต่อันนี้เป็นประเด็นนะผมรู้สึกว่าหน่วยงานอาจต้องทำเชิงรุกด้วย
8: ค่ะ
7: เพราะว่าถ้าเกิดตั้งรับรอให้เขามาจดอย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลย
8: ซึ่งการให้บริการถ้าภายในแอปมีแต่ภาษาจีนมันก็ไม่เหมือนกับมันก็ไม่เหมือนกับแอป Grab หรือว่า Line Man เพราะว่าถึงแม้แอปเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสัญชาติต่างชาติก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ต้องมีภาษาไทยรองรับแล้วก็จดทะเบียนการทำธุรกิจในไทยให้มันถูกต้อง
7: ใช่ครับถูกต้องครับคือเนื่องจากว่าคุณมาประกอบธุรกิจคนไทยเนา
8: ะ
7: ดังนั้นเนี่ยพื้นฐานเลยก็คือคุณต้องมีหนึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคนะครับต้องมีภาษาไทยรองรับเสมอแต่ทีนี้การที่คุณผลิตแอปมาเพื่อจะแน่นอนใช้กับคนของประเทศตนเองเนาะหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยพอไม่มีภาษาไทยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกอันนี้ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างนึงก็ได้นะของแอปเรียกรถที่มีปัญหาที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่บางทีอาจจะมีมากกว่านั้นคำถามคือรัฐจะทำให้แอปเหล่านี้เข้าระบบทั้งหมดได้ยังไง
8: ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าแอปพลิเคชันโกคูเนี่ยอาจจะไปเชื่อมโยงกับครัวศูนย์เหรียญร้านอาหารของจีนที่เปิดแบบหลบเลี่ยงกฎหมายไม่มีใบอนุญาตซึ่งร้านจำพวกครัวจีนศูนย์เหรียญเนี่ยใช้วัตถุดิบจีนคนงานจีนจ่ายเงินผ่านระบบจีนจึงไม่สามารถตรวจสอบภาษีได
7: ้อืมครับ
8: ถ้ายิ่งเป็นแอป GoKu Rider เนี่ยเปิดรับสมัครไรเดอร์ต่างชาติด้วยนะเพราะว่าในที่เขาแชร์กันก็คือคนขับแอป GoKu เนี่ยพูดไทยไม่ได้พูดได้แต่จีนแล้วมีเอกสารเรื่องของการทำงานหรือใบอนุญาตเข้าประเทศถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว
7: ้ครับอันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งก็ถ้ามองในแง่เศรษฐกิจมันก็มีผลกระทบเนา
8: ะ
7: ใช่ไหมครับเรื่องของการเข้ามาหารายได้จากคนไทยในประเทศแต่ว่าประเทศไทยกับเงินกับไหลออกไปอะไรอย่างเงี้ยจากบริการแอปพลิเคชันเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราเห็นในมิติของกลุ่มบริการเรียกรถใช่ไหมครับ
8: ใช่
7: รับขนอาหารรับขนคนอย่างเงี้ยแต่ในอนาคตมันยังมีอีกหลายแอปนะที่ต่างชาติจะมาลงทุนทำแบบเนี้ยแล้วเงินก็จะไม่เข้ากระเป๋าคนไทยเลย
8: อ
7: ันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็ก
8: เข้ามาวิ่งบนถนนเมืองไทยรัฐบาลไทยลงทุนทำถนนนะคุณผู้ฟัง
7: ใช่ครับแล้วกระทรวงดีอีนะผมคิดว่าเอ็ดด้าคงไม่พอแหละจริงๆกระทรวงดีอีอ่ะอาจจะต้องมองภาพใหญ่เลย
8: ค่ะ
7: ว่าถ้าตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มหรือว่าการประกอบธุรกิจอ่ะมีการสตาร์ทเป็นแอปพลิเคชันกันทั้งนั้นอ่ะ
8: ใช่
7: แล้วต่อไปอ่ะเขาก็ไปขึ้นไปอยู่บนมือถือเราอ่ะใช่ไหมครับ
8: ใช่
7: โหลดทั้ง Android ทั้ง iPhone อย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็โหลดมาใช้แต่ว่าเงินที่เข้าไปสู่แอปนั้นน่ะมันไม่ได้วิ่งกลับมาเป็นเงินของไทยหรือภาษีด้วยนะ
8: ใช่
7: อย่างเงี้ยคำถามคือรัฐเสีย
8: ได
7: ้
8: ไม่ได้อะไรเ
7: ท่าไหร่แล้ว
8: ไทยไม่ได้อะไรเลย
7: ความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการใช้บริการจะเรียกร้องความรับผิดชอบยังไงจะต้องไปฟ้องต่างประเทศหรือเปล่ายุ่งไปอีกนะถ้าเกิดมีปัญหาติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยจับตัวได้ไหมว่าเป็นใครหรือต้องใครจะมารับผิดชอบเราหรือจริงๆพื้นฐานเหมือนกับกรณีของ Facebook ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่การลงทุนของนิติบุคคลเหล่านี้ที่เกิดในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องตั้งตัวแทนในประเทศไทยด้วย
8: เพราะว่าแอปพลิเคชันที่ให้บริการทางออนไลน์เนี่ยคือการสืบหามันไม่เหมือนการเปิดร้านสมัยก่อนน่ะใช่ไหมคะอันนั้นต้องตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งไปสืบค้นได้ว่าเอกสารจัดตั้งอะไรยังไงแต่พอมันเป็นแอปออนไลน์อย่างเงี้ยกว่าจะไปสืบค้นได้มันอยู่บนโลกออนไลน์อ่ะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ควบคุมทางออนไลน์ต้องเข้ามากำกับดูแลตั้งแต่ต้นเพราะว่าอันนี้ปล่อยให้เขาจดทะเบียนเป็นรูปแบบของบริษัทตั้งปี2018ปี2020ผ่านมาก็ 5-6 ปีแล้วเขาเริ่มให้บริการมานานแล้วแต่เพิ่งเคยเห็นไม่ใช่เพิ่งเคยเห็นคือคนใช้รถใช้ถนนชาวบ้านทั่วไปอาจจะเห็นมานานแต่ว่าได้แค่สงสัยว่าเอ๊ะตกลงมันคือไรเดอร์ยี่ห้ออะไรเพราะปกติคนไทยคนในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะคุ้นชินกับเสื้อสีเขียวใช่ไหมคะเมื่อก่อนมีเสื้อสีชมพูอย่างเงี้ย
7: เขาอาจจะไปเจาะตลาดเมืองท่องเที่ยว
8: ใช่ก็นี่ไงพัทยาแล้วก็กรุงเทพย่านห้วยขวางซึ่งการจดทะเบียนแอปพลิเคชันต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเข้าไปทำธุรกรรมประเทศไหนก็ต้องไปจดทะเบียนกับรัฐบาลประเทศนั้นด้วยถูกต้องไหมคะ
7: ใช่ครับ
8: จริงๆดิฉันได้ทำหนังสือขอข้อมูลแล้วก็ขอสัมภาษณ์ไปทางเจ้าหน้าที่ของเอ็ดด้าแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คำตอบว่าจะมีมาให้ข้อมูลด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงติดตามในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคต่อไปนะคะเพราะเป็นห่วงค่ะว่าถึงแม้ว่าเจตนารมณ์ของแอปเนี่ยที่เป็นแอปสัญชาติจีนจะมุ่งให้บริการคนจีนหรือนักธุรกิจจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าคนไทยบางคนที่อาจจะใช้ WeChat ใช้เงินหยวนหรือว่าใช้บริการร้านอาหารจีนเหล่านี้อาจจะมีแอปเหล่านี้ก็ได้ถูกต้องไหมคะ
7: ใช่ครับคือเราต้องมองว่าพอเจอแบบนี้รัฐอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับการที่ผู้บริโภคจะมาทราบได้ว่าแอปนี้ได้จดหรือไม่จดเนี่ยปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์รับรองนะ
8: ใช่
7: อันนี้ผมคิดว่าการให้ตาสัญลักษณ์ของหน่วยงานรับรองเนี่ยก็เป็นเครื่องการันตีอย่างนึงเนาะที่จะทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่า1มันไม่ใช่แอปปลอม
8: ค่ะ
7: ไม่ใช่แอปเถื่อน2เป็นผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดพูดตามหลักตอนนี้ต้องแนะนำผู้บริโภคว่าถ้าไปเจอแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในเว็บของขนส่งทางบกที่เขาประกาศเนี่ยเราก็อย่าไปใช้
8: ค่ะ
7: นะครับมันจะไม่ปลอดภัย2ก็คือรัฐเองก็ต้องตรวจสอบไม่ควรปล่อยให้มีแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมาทำธุรกิจหรือว่ามีเข้ามาในประเทศเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียรายได
8: ้
7: จากประเทศออกไปนอกประเทศโดยที่ไม่มีใครรู้
8: ใช่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเสียภาษีเพื่อบำรุงประเทศไทยอ่ะคือคุณเป็นต่างชาติมาทำธุรกิจได้เงินได้กำไรแต่ว่ามันไหลออกนอกประเทศไปหมดเลยโดยที่ไทยไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าทำไมรัฐไทยไม่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเราใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคคนไทย
7: เศรษฐกิจดิจิตอลเราพูดเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยแต่ประเด็นคือโอเคเราจะใช้ดิจิตอลในการพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่ตรงจุดเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะว่าเนี่ยบรรดาแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศเราอะเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เราเสียประโยชน์
8: ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะตามติดนะคะทางเอ็ดด้าแล้วก็กระทรวงดีอีต่อไปว่าจะให้คำตอบเรื่องนี้ยังไงนะคะเอาละค่ะคุณโสพลคะวันนี้เราได้คุยกันหลากหลายประเด็นใน2ส่วนนี้ใน2เรื่องนี้เนี่ยยังไงก็สำคัญกับชีวิตของผู้บริโภคเนาะเพราะว่ากฎหมายก็ดีหรือว่าการให้บริการทางดิจิตอลก็ดีเนี่ยมันใกล้ชิดกับชีวิตผู้บริโภคทุกวันนี้มากโดยเฉพาะการซื้อของสั่งของทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับทั้งกฎหมายเลมอนลอแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวชวนคุณโสพลมาคุยอีกครั้งในครั้งหน้านะคะ
7: ได้ครับยินดีเลยครับ
8: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโสพลคะ
7: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณโสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะที่ร่วมพูดคุยกันนะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อนะคะดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาวันนี้เราคุยกันเรื่อง AI แหมทันสมัยนะคะ AI กับการจัดการจราจรใช้หลักการอะไรไปฟังในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะ
9: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
8: ในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ AI หรือ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งก็หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรียนรู้เหตุผลและก็ตัดสินใจคล้ายกับสติปัญญาของมนุษย์ค่ะปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นค่ะงานด้านจราจรก็นำ AI มาใช้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังโดยใช้ AI เป็นตัวช่วยในการตรวจจับการทำผิดกฎจราจรแล้วก็จะส่งใบสั่งไปถึงที่บ้านซึ่งในการใช้ AI มาช่วยจัดการจราจรเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่ว่าก็มีการเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับกฎหมายรถยนต์ของปี2569ที่มีบอกว่าถ้าใครทำผิดกฎจราจรก็จะมีบทลงโทษเพิ่มปรับเพดานค่าปรับที่สูงขึ้นถึง4เท่าหลายคนอาจจะเจอใบสั่งส่งไปถึงบ้านแล้วนี่ก็คือเป็นผลของการใช้ AI มาช่วยในการส่งใบสั่งไปถึงที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะหลักการสำคัญในการใช้ AI มาตรวจจับการทำผิดกฎจราจรมันเป็นหลักการอะไรคะ
10: คือในคลิปเขาพูดถึงหลักการว่ามันเป็นหลักการที่เรียกว่า Panopticon Panopticon นี่มันมีความหมายว่าสถานที่มองเห็นได้ทั้งหมดโดยทั่วไปแล้วเขาหมายถึงคุกวงแหวนที่ออกแบบโดยเจเรมี่เบนเทมเป็นนักปราชญ์ชาวอังกฤษเมื่อปีค.ศ.1785
8: มีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพานอปติคอนที่หมายถึงสถานที่ที่มองเห็นได้ทั้งหมดมันคืออะไรถ้าเป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างดิฉันก็ว่าชินนะเพราะว่าเราเห็นกล้องวงจรปิดติดอยู่ตามแยกไฟแดงขับรถไปต่างจังหวัดก็ติดอยู่บนสะพานลอยมันเป็นเหมือนว่าทำให้เรามีพฤติกรรมการขับรถเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นถนนเส้นนี้จำกัดความเร็วว่าไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเราเห็นกล้องวงจรปิดมาจับความเร็วอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ชะลอความเร็วแบบนี้ค่ะ
10: กล้องวงจรปิดที่อยู่บนถนนเนี่ยมันมี2แบบนะแบบหนึ่งใช้บันทึกเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดยังไงกับอีกแบบนึงเป็นกล้องที่จับความเร็วได
8: ้
10: และมีการบันทึกว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่หลักการพวกนี้เป็นพาราพิคอนเนื้อหาสำคัญคือว่าจะต้องมีหอคอยศูนย์กลางคือมีผู้คุมอยู่บนหอตรงกลางแล้วห้องของนักโทษเนี่ยอยู่ล้อมอยู่แล้วผู้คุมเนี่ยจะมองเห็นนักโทษได้ตลอดเวลาตัวนักโทษเนี่ยจะถูกคล้ายๆเหมือนกับมีแสงไฟส่องไปบ้างเพื่อให้มองเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยนักโทษเนี่ยจะไม่รู้ว่ามีใครมองเราอยู่หรือเปล่าเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะระวังตัวซึ่งหลักการนี้ก็คือกล้องที่ใช้มองบนถนนต่างๆที่ว่าถ้าเราทำผิดเรามักจะโดนจับผมเคยโดนตำรวจส่งใบสั่งให้ไปจ่ายค่าปรับที่ว่าเราขับรถทับเส้นทึบแต่ว่าผมก็ไปจ่ายให้มันจบๆไป500บาทซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จ่ายเพราะว่าพอสิ้นปีไปต่อป้ายทะเบียนวงกลมเนี่ยถ้าตำรวจเขาติดต่อกับขนส่งทางบกได้เราก็ต้องจ่ายเพราะว่าที่ขนส่งทางบกเนี่ยเขาจะมีช่องหนึ่งสำหรับจ่ายค่าใบสั่งแต่ก็มีคนเคยบอกผมว่าไม่เห็นต้องจ่ายเลยเขาก็ต่อทะเบียนได้สำหรับผมเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องนี้ว่าการใช้พานอปติคอนในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงแน่ในทางสังคมศาสตร์และปรัชญานะเขาบอกว่าพานอปติคอนเนี่ยเป็นกลไกการควบคุมทางจิตวิทยาในสังคมสมัยใหม่ที่เปรียบเสมือนกรงขังที่มองไม่เห็นหากมนุษย์เนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่ธรรมดานะที่มีสติรู้การยับยั้งการกระทำได้เนี่ยรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะถูกมองจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะเขาจะควบคุมพฤติกรรมตนเองและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยอัตโนมัติอันนี้คือคนธรรมดาที่ดีมีสติยับยั้งใจได้แต่ปรากฏว่าในสังคมของคนไทยปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาถือว่าเขาเกินมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเข ขาไม่ยับยั้งใจเนี่ยเขาทำอะไรที่ไม่ดีก็ได้เขาก็ไม่เคยโดนจับซึ่งมีนะฮะมีจริงๆอันนี้ผมรู้เลยว่าคนบางคนเนี่ยเขาสามารถติดต่อแก้ปัญหาได้อันนี้มันกลายเป็นว่าเอากฎระเบียบทางพาราพิคอนเนี่ยมาใช้กับเฉพาะคนดีคนที่กดจราจรมันก็ไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันเยอะมาก
8: อันนี้ก็คือหลักการนะคะซึ่งมันเป็นประโยชน์ที่ใช้จาก AI มาประมวลผลการทำงานแล้วก็ผนวกเข้ากับระบบที่มีชื่อว่าพาราพิคอนซึ่งอย่างที่อาจารย์อธิบายไปว่ามันอาจจะใช้ได้กับคนที่มีสามัญสำนึกแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเราต้องรู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงห้ามไม่ให้ทำผิดกฎจราจรขับรถเร็วเกินกำหนดเพราะว่าความเร็วของรถนั้นเนี่ยถ้าเราเบรกไม่ทันเบรกไม่อยู่เราก็อาจจะไปชนข้างทางหรือชนคนอื่นได้อันนี้ก็เสี่ยงเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะยับยั้งการกระทำของตนเองได้เนี่ยจึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบนี้ก็คือพานอปติคอนแล้วก็ผู้รักษากฎก็ต้องคอยจับตามองสำหรับในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนดิฉันเคยได้ยินเขาใช้พานอปติคอนได้ผลเกือบ 100% นะเพราะว่าเคยได้ยินผู้คนที่ทำงานประสานงานกับทางการจีนอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่ากรุงปักกิ่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทุกแยกแล้วก็นอกจากนั้นก็มีหอกระจายเสียงเหมือนแบบเป็นเสียงตามสายที่เอาไว้ใช้สำหรับตำรวจจราจรถ้าเกิดว่าเขามองเห็นจากกล้องแล้วว่ามีใครคนไหนทำผิดกฎจราจรแม้คนเดินถนนที่ข้ามถนนไม่ใช่ในช่วงที่เป็นทางม้าลายอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศเสียงดังๆให้คนนั้นอับอายเลยว่าคุณทำผิดกฎโดยไม่ข้ามถนนทางม้าลายอันนี้อาจารย์ลองเปรียบเทียบกับเมืองไทยสิคะเมืองจีนกับเมืองไทยเนี่ยทำไมเมืองจีนเขาใช้ได้ผล
10: อย่าลืมว่าเมืองจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรอกเพียงแต่ว่ากฎระเบียบเขาเนี่ยมันตกทอดมาจากระบบคอมมิวนิสต์คือการมีระเบียบแต่คนจีนเนี่ยถ้าตรงไหนที่เขาหลบระเบียบได้เขาก็ไม่ทำกรณีของการขับรถเร็วเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าตลกนะว่ามันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งเขาเอามาติดที่รถเพื่อที่จะบอกได้ว่าข้างหน้านั้นมีกล้องตรวจจับความเร็วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอใกล้ถึงจุดนี้เขารู้ว่ามีกล้องอยู่เขาจะขับช้าลง
8: อ
10: ันนี้มาจากเมืองจีน
8: ค่ะ
10: แล้วพอเกินกล้องไปก็ขับเร็วขึ้น
8: ซึ่งอาจารย์ถ้าเราจะนำหลักการพานอปติคอนหรือว่าการมีหอคอยตรงกลางแล้วก็มีผู้คุมกฎอยู่บนหอคอยเหมือนตาสับปะรดคอยสอดส่องเพื่อจัดการอาจารย์คิดว่ามีข้อเสนอแนะยังไงในฐานะนักวิชาการ
10: ผมเสนอแนะว่าต้องลงโทษทุกคนเท่าเทียมกันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมีเรื่องเล่าว่าคนที่ออกกฎเรื่องการขับรถไม่ต่ำกว่าเท่านี้แต่ไม่เกินเท่านี้บนถนนไฮเวย์เนี่ยคนที่ออกกฎตรงนี้ก็ถูกจับเพราะว่าตัวเองขับเกินกฎที่ตัวเองเป็นคนออกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ว่ากฎระเบียบจะต้องใช้กับทุกคนแต่บ้านเราเนี่ยเป็นที่รู้กันค่อนข้างจะสงสัยว่ามันใช้ได้หรือกับคนทุกคน
11: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
12: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
13: ผู้ว่าสตูลลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหา30ครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้กว่า10ปีความคืบหน้าเริ่มปักเสาคอนกรีต37ต้นนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่หมู่ที่3บ้านขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนพร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และหารือแนวทางแก้ไขจากกรณีดังกล่าวประชาชนหมู่ที่3ตำบลขอนคลานจำนวนประมาณ30ครัวเรือนได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลเมื่อวันที่1เมษายน2567เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนมานานกว่า10ปีโดยจังหวัดสตูลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานและหน่วยงานด้านทรัพยากรป่าชายเลนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยที่ผ่านมาชาวบ้านจะใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ชั่วคราวร่วมกันทำให้มีภาระค่าไฟฟ้าสูงเนื่องจากต้องแบ่งใช้หลายครัวเรือนโดยมีแนวทางดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อให้สามารถดำเนินการขอเลขที่บ้านถาวรและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำครัวเรือนได้ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แล้วปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงขนาด8เมตรจำนวน37ต้นและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนสามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงต่อไป
14: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
15: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
16: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระ

0: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิด
11: นี่เธอฉันกำลังจะต่อเติมอพาร์ตเมนต์อ่ะจะได้มีคนเช่าเพิ่มเธอว่าดีไหม
12: ก็ดีนะจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นว่าแต่เธออ่ะทำเรื่องขออนุญาตแล้วหรือยังอ่ะ
11: อ้าวฉันเคยขออนุญาตไว้ตอนที่สร้างอพาร์ตเมนต์นี่แค่จะเพิ่มอีก2ชั้นเอง
13: ตามกฎหมายแล้วการก่อสร้างดัดแปลงเคลื่อนย้ายหรือใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดนะคะหากไม่ขออนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนใบอนุญาตมีโทษจำคุกถึง3เดือนปรับเงินถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะอีกอย่างตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องระหว่างนั้นยังต้องโดนปรับเงินวันละไม่เกิน 10,000 บาทเชียวนะคะรู้แบบนี้แล้วได้ไม่คุ้มเสียเลยใช่ไหมคะ
11: แบบนี้ต้องไปร่างแบบทำเรื่องขออนุญาตก่อนจะได้ไม่เป็นปัญหาทีหลัง
12: ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนแล้วกันนะ
9: หากสงสัยเรื่องก

หมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: เธอเมื่อคืนนะจะให้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไม
0: คะเจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: ว้า
0: วไม่อยากจะเล่าค่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้ยตอนจะถ่ายไปร้อยหนึ่งค่ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยนะครับก็จะมีการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่เราเรียกว่า Personal OKR แล้วก็มีพิเศษนิดนึงเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสที่2ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิ้นเดือนมิถุนาก็จบไตรมาสที่2แล้วนะครึ่งปีแล้วนะครับใครอาจจะรู้สึกว่าช้านะผมรู้สึกว่าเร็วนะก็อาจจะมีการอัปเดตของไตรมาสด้วยว่าไตรมาสนี้ทำอะไรสำเร็จไม่สำเร็จยังไงนะครับแล้วก็ตั้ง OKR ในไตรมาสถัดไปรวมกับพาร์ทที่2ก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยากจะมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับออบเจคทีฟที่1เติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคีย์รีซอล 1.1 อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2ให้ครบ50เล่มสัปดาห์นี้ก็อ่านจบไปอีก1เล่มก็เป็น50เล่มพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นจะวิเคราะห์เป็นไตรมาสไปเลยเนาะเพราะมันจบไตรมาสก็แปลว่าไตรมาสนี้เราได้50เล่มตามเป้าเป๊ะเลยนะครับถ้าให้คะแนน0ถึง1ก็ได้คะแนน1เต็มนะครับ Key Result 1.2 เขียนต้นฉบับจบ1เล่มผมก็พูดถึงหนังสือ Pickleball เนี่ยผมเขียนไปได้ 20% แล้วก็ไม่ได้เขียนเพิ่มเลยในไตรมาสนี้อันนี้ก็ได้result สุดท้ายก็ได้แค่ 20% แล้วก็ได้คะแนน 0.2 เพราะฉะนั้นถ้าเป็น objective นี้มี2ข้อ key result 1.1 กับ 1.2 เนี่ยอีกอันเต็ม1อันนี้ 1. ได้ 0.2 เนี่ยเฉลี่ยเราทำได้ประมาณ 0.6 นะของ objective ข้อนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าต้องได้1เท่านั้นนะผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่า OKR เนี่ยไม่ถึงก็เป็น default อยู่แล้วเพราะเราตั้งเป้าที่มันท้าทายที่เราอยากทำนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องได้1หมดเลยนะครับผมทำได้ข้อเดียวคืออ่านหนังสือแต่เรื่องเขียนหนังสือทำไม่สำเร็จเนื่องจากส่วนหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ข้ออ้างหรอกส่วนหนึ่งคือไปทำหนังสือ The Life Lecture เยอะนะครับคือไม่ใช่ว่าเดือนนี้ไม่ได้3เดือนนี้ไม่ได้เขียนเลยเขียนเยอะปรับแก้นู่นนี่นั่นเขียนเพิ่มอะไรเงี้ย The Life Lecture ก็ออกมาแล้วเรียบร้อยเป็นหนึ่งในผลงานที่ภูมิใจแต่ว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกเพราะผมก็ไม่รู้ตั้งแต่ตอนต้นว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอยากจะเขียนจะเรียกว่าต้นฉบับอีกเล่มหนึ่งตอนนี้ต้องกลับมาโฟกัสที่ต้นฉบับซึ่งจะเป็นเป้าหมายถัดไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังObjective ที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มขึ้นจาก43เป็น45ตกลงได้เป็น42ตกลงด้วยซ้ำนะครับจาก43ไปไตรมาสที่แล้วมาไตรมาสนี้หล่นลงเหลือ42เพราะฉะนั้นเนี่ยได้สุดท้ายได้42ซึ่งได้มาติดกัน2สัปดาห์เนี่ยก็ให้คะแนนตัวเอง0ถึง1เนี่ยเป็น0นะเพราะว่ามันไม่ได้ตามเป้าเลยมันตกลงด้วย Key Result 2.2% ไขมันลดลงจาก 24.2 เป็น23ผมลดก็จริงแต่ลดเหลือ 24.0 ก็ดรอปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 24.1 เป็น 24.0 นะแต่ 24.0 เนี่ยยังไม่ได้ 23อย่างที่ตั้งไว้คำนวณแล้วได้คะแนนระหว่าง0ถึง1ได้ 0.17 คือมันลดแค่ 0.2 เองมันควรจะลดทั้งหมดเนี่ยต้องให้ได้2.2 นะเราถึงจะได้23ใช่ไหมโทษที 1.2 0.2 จาก 1.2 ก็ได้ 0.17 เท่านั้นนะครับแล้วก็ Key Result 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.1 เป็น 35ก็เพิ่มมานิดนึงเป็น 33.2 ก็เพิ่มขึ้นแค่จุด1จริงๆต้องเพิ่มขึ้นอีก 1.9 นะจุด1จาก 1.9 ก็ประมาณ 0.05 เพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยเฉลี่ยได้ 0.07 เองเพราะว่า VO2 Max ได้0นะเปอร์เซ็นต์ไขมันได้ 0.17 แล้วก็เปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อได้ 0.05 ถือว่าไม่ดีไม่ดีนะก็เป็นข้อเตือนว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเราต้องมาโฟกัสให้มากขึ้นถึงแม้ว่าผมจะเล่นพิกเกิลบอลบ่อยแต่ว่ามันยังมีอีกหลายมิติที่ยังทำได้ไม่ดีเรื่องการกินด้วยแหละนะคราวนี้ไตรมาสที่3วางเป้าไว้ยังไงฮะผมยังคงเหมือนเดิมนะครับ go on นะครับ objective ที่1เติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด key result 1.1 อ่านหนังสือคราวนี้สะสมขอเป็น75เล่มคือผมมีเป้ารายปี100เล่มก็ไตรมาสละ25เล่มจะเริ่มมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมตอนหลังๆผมอ่านภาษาอังกฤษเกือบ 100% เลยมีภาษาไทยแทรกมาบ้างภาษาอังกฤษอ่านช้ากว่ามากแล้วหนังสือก็จะใช้เวลาอ่านย่อยช้าลงนะ ต่เดี๋ยวลองดูว่าทำได้ไหมนะครับคีรีซอนอยู่2เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มก็เล่มเดิมแต่ก็มีความคิดว่าตอนนี้มีไอเดียในการเขียนต้นฉบับหลายเล่มอยู่นะอย่างน้อยๆ3เล่มถ้าพิกเกอร์บอลเนี่ยซึ่งกำลังเขียนอยู่เนี่ยมันมี development บางอย่างก็อยากเอามาแทรกบางทีมันมีอีเวนต์บางอย่างผมก็อยากจะรอให้จบอีเวนต์นั้นแล้วก็มาเขียนก็ไม่แน่ใจว่าจะเขียนได้จบหรือเปล่าแต่ว่าเล่มอื่นก็จะเขียนไปด้วยเนาะ objective ที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับคีรีซอล 2.1 ค่า VO2 max เพิ่มขึ้นจาก42ก็คือผมจบที่42ใช่ไหมขอเป็นสัก44แล้วกันดูซิจะทำได้ไหมแล้วก็คีรีซอล 2.2%ไขมันลดลงจาก24ขอเหลือ23ก่อนต้องลดการกินลงอันเนี้ยแล้วก็กินพวกจังพวกอะไรลดลงนะพวกของหวานต้องลดลงคีรีซอล 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น34อันนี้ก็ต้องไปฟิตเนสก็พูดกับตัวเองอยู่เตือนตัวเองอยู่ว่าถ้าเราไม่ไปฟิตเนสเนี่ยการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อก็ทำได้ยากลำบากนิดนึงนะครับโอเคก็เป็นไอเดียเฉยท่านจะสังเกตว่าผมแทบจะไม่ถึงเป้าเลยนะแต่ว่าพอยต์ของการตั้งเป้าคือการทำให้เราได้ทำครับ OKR เนี่ยความสำเร็จคือการได้ทำไม่ใช่ทำได้ทำได้ก็สำเร็จแต่ว่าจริงๆพอยต์มันคือการได้ทำถ้าเราไม่ทำเราไม่มีทางทำได้นะครับแต่เราไม่ใช่ตั้งเป้าง่ายๆเพื่อแบบอ่านหนังสือ1เล่มอะไรเงี้ยอ้าวถึงแล้วได้100อะไรไม่มีประโยชน์ก็ตั้งให้มันท้าทายตั้งให้มันยากบางอันทำได้ก็ทำบางอันทำไม่ได้ก็เตือนตัวเองนะครับก็ผมว่าทุกตัวนะทุกเกือบทุกตัวแล้วกันมีทิศทางดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ตามเป้ามันยังดีขึ้นไม่เหมือนกับที่เราอยากได้แต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้าผมไม่ทำ OKR อาจจะแย่ลงกว่านี้อีกเยอะหลายตัวเลยนะอ่ะคราวนี้เรื่องที่2ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องบุ๊กคลับตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นซีซั่นที่6แล้วเนาะผมทำบุ๊กคลับมาเนี่ยก็จริงๆทำก่อนไอ้ที่นับเป็นซีซั่นเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นอีกหลายปีเลยนะครับแต่ถ้านับเป็นซีซั่นนี่ก็3ปีเต็มละ3ปีเต็มละประเด็นคือว่าที่อยากจะมาเล่าเนี่ยคือบุ๊กคลับผมอะเมื่อปลายปี2024เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสชวนเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกบุ๊กคลับถ้าใครสะดวกมาทำบุ๊กคลับสัญจรกันมั้ยไปออกนอกสถานที่เหมือนไปเอาติ้งกันน่ะสนุกก็ได้ไปที่หัวหินนะฮะได้ไปแล้วก็จัดบุ๊กคลับแล้วก็เป็นความประทับใจมากๆสำหรับผมแล้วก็เข้าใจว่าสมาชิกด้วยนะก็เคยคุยให้ฟังแล้วนะหลังจากนั้นก็ปี2024ผ่านไปปลายปีนะไปเดือนธันวา2024พอไปประมาณปลายเดือนธันวา2025เนี่ยเนื่องจากความวุ่นวายของตัวผมเองนะมันเลยทำให้ผมเนี่ยตารางมันแน่นก็มีสมาชิกทวงมานิดนึงว่าอาจารย์ไม่จัดบุ๊กคลับหรอสัญจรนะปีนี้ครบปีแล้วนะอาจารย์ไม่ไปที่ไหนหรอเขาพร้อมจะไปผมดูวันนะเสาร์อาทิตย์ผมติดยาวเลยผมก็เลยบอกขออภัยจริงๆนะผมแบบผมติดอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะส่วนตัวผมก็ไม่ได้จะเรียกว่าอะไรนะบอกว่าถ้าผมไม่ไปทุกคนอย่าไปอะไรเงี้ยไม่เลยนะจริงๆก็อยากให้จัดกันไปเองที่ท่านว่างอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยเหตุผลที่ชื่อบุ๊กคลับด้วยมั้งเขาคงอยากให้ผมไปด้วยแหละชื่อมันนพดลสตอรี่แต่นพดลไม่ไปก็ดูแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ anyway ก็เลยกลายเป็นว่าปี2025ไม่ได้ไปต้นปีมาเปิดบุ๊กคลับผมจะเปิดต้นปีจนถึงกลางปีนะครับเนี่ยธันวามิถุนาเนี่ยแล้วก็จะเปิดอีกทีก็กรกฎาคมถึงปลายปีคือเปิดตลอดนั่นแหละแต่ว่ามันจะตัดตรงช่วงต้นปีกลางปีมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมถึงธันวาคมจะเป็นซีซั่นมันจะเป็นแบบนี้ก็มีความคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองไปตอนต้นปีแล้วกันปรากฏว่าโหอย่าว่าแต่ไปบุ๊กคลับเลยครับหาเวลาจัดบุ๊กคลับยังหาไม่ได้เลยตอนต้นปีอ่ะเดือนมกราไม่ได้จัดเลยนะต้องมาจัดเดือนมิถุนา2รอบอ่ะมันวุ่นวายมากเพราะว่าผมมีสอนเยอะมากนะบรรยายเยอะมากเสาร์ที่เนี่ยอย่าว่าแต่บุ๊กคลับเลยอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้อยู่เลยก็เลยไม่ได้จัดสักทีจนกระทั่งประมาณเดือนต้นเดือนมิถุนาก็มีสมาชิกทักมาว่าจัดไหมผมก็ด้วยความเกรงใจนะผมก็อยากจริงๆผมก็อยากไปไม่ใช่จัดเพราะเกรงใจนะจัดเพราะอยากไปผมก็อยากไปแต่เวลามันไม่ว่างก็เลยรีบล็อกเวลาไว้เลยว่าอ่ะไปก็ตกลงวันเวลากันได้เรียบร้อยนะครับก็ได้มีโอกาสไปก็เอาง่ายๆเลยเอาที่เดิมแหละนะครับไปโรงแรมเดิมนะครับคราวนี้เนี่ยมีความพิเศษคือแน่นอนนะแต่ละครั้งอะบุ๊กคลับก็ สมาชิกที่สะดวกไปก็อาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่ก็หลายๆคนก็ไปครั้งที่แล้วก็ไปครั้งนี้ด้วยเนาะกิจกรรมคราวนี้ก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะคือวันแรกเนี่ยผมไปถึงเนี่ยก็ไปกันวันแรกไม่มีกิจกรรมอะไรเพราะว่ามันแต่ละคนเดินทางถึงโรงแรมไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนก็มีภารกิจมีอะไรเงี้ยผมก็ถึงเย็นๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็เนื่องจากยังมากันไม่พร้อมแต่ว่าหลายคนก็มาถึงแล้วก็นัดไปทานข้าวกันก็เป็นอะไรที่เอนจอยเจอหน้ากันแล้วก็พูดคุยกันในโต๊ะอาหารเนาะกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกับโรงแรมไปพักผ่อนนัดกันว่าวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะมาเจอกันที่ห้องประชุมของโรงแรมซึ่งเราจองไว้เพื่อจัดบุ๊กคลับนะวันแรกเนี่ยก็มีกิจกรรม2กิจกรรมใหญ่ที่สมาชิกบุ๊กคลับเองนะได้กรุณาแชร์หรือเอื้อเฟื้อเลยจะเรียกว่าออฟเฟอร์เลยบอกอาจารย์สนใจทำอันนี้ไหมผมยินดีมากวันแรกเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็มีพี่อ๋อนะครับพี่อ๋อก็เป็นสมาชิกบุคคลมานานเลยพี่อ๋อเนี่ยเป็นคนที่วาดรูปสีน้ำสวยมากสวยขนาดที่แบบว่าจัดนิทรรศการรูปภาพได้ครับพี่อ๋อก็บอกว่ามาวาดสีน้ำกันไหมตัวผมนะสารภาพนะผมไม่ได้จับผู้กันวาดรูปเนี่ยนานมากๆแล้วถ้าครั้งสุดท้ายจำได้อยู่โรงเรียนเนี่ยที่เขามีวิชาศิลปะประมาณนั้นเลยอ่ะเพราะนั้นเนี่ยผมพอพูดถึงวาดรูปผมนึกว่าฉันจะวาดไหวไหมเนี่ยแต่ก่อนวาดรูปเนี่ยพี่อ๋อเขาสาธิตให้ดูเนาะซึ่งเราก็รู้สึกโอ้โหพี่ๆเขาต้องวาดได้เก่งสวยงามรูปต้องสวยเนี่ยแต่คำหนึ่งที่มันปลดล็อกแล้วมันเป็นคำที่ผมว่ามันเป็นคำเป็นข้อคิดที่ดีด้วยเนี่ยคือพี่อ๋อบอกว่าวาดรูปไม่มีคำว่าสวยหรือไม่สวยนะสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าต้องวาดให้มันสวยถึงจะวาดได้ไม่ใช่อย่าไปคิดถึงคำว่าสวยหรือไม่สวยเพราะไม่มีคำนั้นอยู่กับการวาดรูปสิ่งสำคัญอยู่ที่กระบวนการตอนเราวาดต่างหากจบเลยครับเฮ้ยสบายนี่ไม่จำเป็นต้องสวยใช่ไหมก็วาดได้ใช่ไหมธีมจริงๆพี่ออกบอกจะวาดอะไรก็วาดได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เรามาทะเลกันก็วาดอะไรที่เกี่ยวกับน้ำแล้วกันผมอะไม่มีไอเดียอะไรทั้งสิ้นเลยนะบางคนบางท่านก็วาดรูปชายหาดรูปอะไรกันไปนะผมไม่มีไอเดียแล้วไม่รู้จะวาดอะไรผมก็เอาสีนะสีน้ำอะทุกกันอะเราก็มาแต้มเป็นหยดน้ำแต่มันอยากเล่นสีอะไรก็เล่นไปเรื่อยๆแต้มไปเรื่อยๆเพราะนั้นภาพผมมันแบบจะเอาให้พูดเท่ๆคือแอบสแตรกมากคือมันมีแต่รูปวงกลมเต็มไปหมดเต็มแล้วมันไม่วงกลมมันแล้วแต่ว่าผมจะวาดวงรีมันไม่ค่อยกลมหรอกแต่มันเป็นหลักสีอะนะครับแอบคิดในใจว่าเหมือนเม็ดฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอยต์ไม่อยู่ตรงนั้นครับหลังจากทุกคนวาดกันจบพี่อ๋อก็บอกให้ยกมือแชร์ไอเดียกันมันรู้สึกยังไงนะผมเป็นคนแรกที่ยกมือนะผมรู้สึกไงป่ะทั้งจริงๆบุ๊กขับเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับวาดภาพแต่ผมรู้สึกมันเกี่ยวแฮะความรู้สึกผมจริงๆนะผมรู้สึกว่าตอนผมวาดภาพอ่ะเหมือนผมตอนอ่านหนังสือเลยคือมันจะจมลงไปกับสิ่งที่เรากำลังทำนึกคำว่าจมลงไปได้ไหมครับมันเหมือนมันไม่วอกแวกไปที่อื่นเหมือนอ่านหนังสือเป๊ะเลยสำหรับผมอ่ะเวลาผมอ่านหนังสือผมจะจมลงไปในหนังสือวาดรูปทำให้ผมมีความรู้สึกนั้นแล้วมันไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากการไปแต้มสีแล้วก็วงไปเรื่อยๆผมว่ามันสร้างสมาธิได้ดีนะนี่ขนาดที่ไม่ใช่เป็นคนชอบวาดรูปนะยังรู้สึกติดใจเลยว่าเออบางทีนะมันเหมือนถ้าเกิดเราคิดอะไรฟุ้งซ่งวงซ่านเนี่ยลงมาวาดรูปก็ได้นะครับแล้วไม่ต้องหวังให้มันสวยหรือไม่สวยอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่กระบวนการแต่ต้องบอกว่าเพื่อนๆในคลาสนี่หลายคนนี่โอ้โหรูปสวยมากคือชื่นชมเลยนะแต่ว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะอันนี้ก็เป็นครึ่งแรกของวันที่2ใช่ไหมครึ่งหลังอีกอันนึงคือ3ชั่วโมงเนี่ยนอกจากวาดรูปแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตเอ่ยนามอีกท่านนึงครับเป็นพี่หมอแม็กนะพี่หมอแม็กเป็นสมาชิกบุ๊กคลับมานานเหมือนกันแล้วก็พี่หมอเนี่ยถ้าใครติดตามใน Facebook ของพี่หมอเนี่ยจะทราบว่าพี่หมอนี่เป็นคนที่อินเรื่องกาแฟเรื่องการดริปกาแฟชงกาแฟขนาดแบบเป็นแบบเข้าแข่งขนาดแบบเปิดคอร์สแล้วคนมาเรียนกับพี่หมอนี่ไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะคนเป็นแชมป์กาแฟอะไรเงี้ยมาเรียนกับพี่หมอทั้งนั้นเลยผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกพี่หมอนี่ขนของมาจากบ้านเลยนะครับมาที่นี่แล้วของเนี่ยมันไม่ใช่กาใบเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับมันมีโอ้โหมันเยอะมากอ่ะเอาเป็นว่ามันเยอะมากแม้กระทั่งน้ำอ่ะน้ำนี่ต้องขนมาจากบ้านนะไม่ใช่เปิดน้ำธรรมดามาใช้ได้นะครับน้ำในการชงกาแฟเนี่ยคือมันเป็นวิทยาศาสตร์ก็ว่าได้เนาะมันบวกกับศิลปะด้วยอ่ะ คือมันต้องเป๊ะบางเรื่องบางอย่างแล้วก็ศิลปะบางอย่างจังหวะแม้กระทั่งจังหวะการดริปการเอาง่ายๆนะผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แต่เพิ่งเรียนรู้ว่าแค่ว่ามือเนี่ยจะเทน้ำร้อนลงไปในไอ้ที่ดริปกาแฟเนี่ยเทแบบไหนยังทำให้ผลของการดริปกาแฟนั้นเปลี่ยนไปเลยเทแบบไหนอะคิดดูเด็กของเราคือเทน้ำร้อนก็เทน้ำร้อนมาไม่ใช่นะครับมันต้องมีวิธีการเทด้วยแล้วสิ่งที่เป็นบุญตาและบุญปากด้วยนะคือกาแฟคุณหมอไม่ใช่กาแฟทั่วไปฮะที่หาได้ตามท้องตลาดแบบสบายๆชิวๆฮะเอาเป็นผมอะไม่ได้เชี่ยวชาญกาแฟนะผมก็ไม่ได้รู้จักสายพันธุ์อะไรมากพี่หมอก็จะเล่าให้ฟังว่ากาแฟจากประเทศไหนมันจะมีลักษณะพิเศษแบบไหนมันจะมีกลิ่นแบบไหนมันจะมีรสแบบไหนอะไรเงี้ยคือแบบมันโอ้โหแบบเจ๋งอะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราได้ชิมกาแฟกันหมดเลยฮะโดยเฉพาะกาแฟที่แบบเอาง่ายๆนะถ้าตัวท็อปนะโลนึง 2-3 หมื่นบาทอ่ะเรายังได้ชิมเลยก็เป็นวันแรกที่แบบผมว่าเติมเต็มมากนะเสร็จเที่ยงไปทานข้าวด้วยกันตอนบ่ายผมก็ชวนสมาชิกที่สะดวกนะตีพริกกระบองกันไหมหลายคนไม่เคยตีครับแต่อยากตีครับก็ไปตีกันเปิด2คอร์ดตีกัน2ชั่วโมงดีใจที่หลายคนเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนตีเก่งเลยนะถ้าพูดว่าไม่เคยตีแล้วตีได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาต้องบอกว่าไม่ธรรมดาตีเก่งเลยแต่ว่าเก่งไม่เก่งก็ไม่ใช่ประเด็นถ้าใช้คำพูดพี่อ๋อคือตีไม่ได้ประเด็นว่าจะต้องเก่งประเด็นคือได้ตีนะเหมือนวาดรูปไม่จำเป็นต้องสวยประเด็นคือได้วาดเนาะคล้ายๆกันคือก็ตีกันสนุกสนานมากนะแต่บางท่านไม่ได้สนใจก็กลับโรงแรมมาอ่านหนังสือกันอะไรเงี้ยตอนเย็นก็แยกย้ายนะครับก็ผมก็ไปกับสมาชิกบางส่วนก็ไปกินข้าวต้มอะไรกันนะอีกวันนึงตอนเช้าก็มาทำบุ๊กคลับคราวนี้พูดหนังสือเยอะหน่อยนะเราก็หยิบหนังสือแล้วบุ๊กคลับผมเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่เราไม่เคยรู้นะว่าธีมวันนั้นจะเป็นอะไรอาจจะไม่เหมือนบุ๊กคลับแบบทรดิชันนอลนะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะทุกคนไปอ่านมาก่อนแล้วจะได้มาดิสคัสกันอันนี้ไม่ใช่บุ๊กคลับผมไม่ได้บอกแบบนั้นดีกว่าหรือแย่กว่าไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่บุ๊กคลับผมคือคุณอยากอ่านอะไรคุณอ่านมาแล้วคุณอยากพูดอะไรคุณพูดมาแล้วใครไม่อยากพูดอยากนั่งฟังก็นั่งฟังไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่รู้บางทีพูดกันก็ต่อยอดกันไปบางทีคนนั้นไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นมาเลยหรือว่าไม่ได้อ่านอะไรมาเลยแต่ว่ามีเรื่องราวอยากแชร์ก็แชร์ได้แต่ธีมวันบุ๊กคลับของผมรอบนี้เป็นเรื่องความหมายของชีวิตเฉยเลยครับแล้วต้องบอกว่าเรื่องราวที่เล่ากันอยู่ในวงเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบลึกมากครับลึกมากๆคือหนังสือเราก็คุยกันแต่ว่าคนก็เล่าเรื่องของส่วนตัวที่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราจะไม่ได้เล่าให้คนทั่วไปฟังถ้าเราไม่สนิทกันมากพอมันเป็นเรื่องแบบนั้นเลยเนาะแต่มันเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจอ่ะมันให้ข้อคิดชีวิตน่ะแล้วชื่อความหมายของชีวิตมันก็จะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้แหละแล้วก็มีสมาชิกท่านนึงเนี่ยเอาหนังสือชื่อ What's Your Dream มานะก็เราก็ดิสคัสกันมากว่าคือแบบเป้าหมายของชีวิตคืออะไรความฝันของเราคืออะไรบางคนก็บอกพยายามหาแล้วหาไม่เจอยังไม่เจอแล้วก็เชื่อว่าหลายคนไม่เจอหลายคนก็บอกว่าไม่เจอแต่ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกันเนาะความฝัน What is your dream อ่ะความฝันชีวิตคืออะไรเนี่ยเราก็ไม่มีคำตอบให้กันและกันหรอกแต่เราก็ดิสคัสกันจนจบนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปร่วมกันจริงๆถ่ายรูปหลายวาระแหละแล้วเราก็แยกย้ายขับรถกลับบ้านเนาะระหว่างขับรถกลับบ้านเนี่ยผมเป็นคนขับผมก็นั่งคิดไปเรื่อยๆแล้วผมก็นึกถึงครับเนี่ยว่า what is my dream นะก็ความฝันผมล่ะคืออะไรเนาะระหว่างขับก็นั่งคิดไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันตกผลึกระหว่างนั้นแหละแล้วกลับมาถึงบ้านผมก็มาเขียนโพสต์หนึ่งเรื่องนพดลสตอรี่บุ๊กขับสัญจรเนี่ยว่าคำถามที่ทิ้งท้ายว่า what is my dream เนี่ยผมได้คำตอบแล้วคำตอบของผมคือ I am living my dream แปลว่าความฝันผมคืออะไรเหรอจริงๆแล้วผมกำลังใช้ชีวิตในฝันอยู่ตอนนี้แหละนี่แหละคือความฝันผมแล้วชีวิตที่มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ผมอยากทำผมได้ทำนะบุ๊กคลับนี่คือหนึ่งในการทำให้ชีวิตผมมีความหมายการทำให้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักผมรู้สึกแฮปปี้มากๆหรือจะเรียกว่ามีความสุขมากๆกับสิ่งที่ผมทำแล้วล่ะแล้วมันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ มันคือสิ่งนี้แหละเราได้ทำสิ่งนี้ทุกๆวันหรือบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็มีความสุขดีแหละก็ขอมาฝากแล้วกันนะครับสำหรับทุกคนไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องมีอยู่ในบุ๊กคลับหรือว่าทำบุ๊กคลับหรอกแต่ว่าหาสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์ชีวิตของเราสิ่งที่เราได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจะมากจะน้อยไม่ว่ากันนะครับแต่ลองหาโอกาสทำสิ่งนั้นนะครับผมเจอมันแล้วแล้วผมขอบคุณทุกคนที่เป็นสมาชิกบุ๊กคลับแล้วก็คนที่มาเกี่ยวข้องต่างๆนะครับที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของความฝันของผมด้วยนะครับก็ดีใจที่ได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนในบุ๊กคลับเนาะสำหรับคนที่สนใจบุ๊กคลับต้องพูดแบบนี้นะผมยังไม่ได้เปิดรับแต่ว่าภายในเดือนนี้เร็วๆนี้แหละเพราะเหตุผลคือผมต้องเปิดรับสมาชิกเดิมก่อนว่าท่านจะต่อสมาชิกหรือเปล่าถ้าต่อหมด 100% ผมก็จะไม่ได้ประกาศทั้งนอกเนาะถ้าไม่ได้ต่อมันเหลือ5ที่ผมก็เปิดรับแค่5ที่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเต็มเร็วมากส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้โพสหรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่สมาชิกเดิมก็จะเกือบเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีที่เหลือบ้างถ้าเกิดมีบางท่านไม่สะดวกต่อไปเนาะก็เลยไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรมากมายแต่ว่าหลายท่านพูดแบบนี้แล้วกันนะหลายท่านที่กุณาเขียนมาหาผมบางทีเขียนมาระหว่างทางคือผมไม่ได้เปิดรับระหว่างทางนะบุ๊กคลับเนี่ยถ้าเปิดรับแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างน้อย6เดือนนั้นผมเปิดมกราคราวที่แล้วเนี่ยปลายธันวาเนี่ยมันเต็มเนี่ยพอมกราคมพามีนาจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนในเพจในนพดลสตอรี่พอดแคสต์เนี่ยอินบ็อกซ์มาบอกว่าจันจะเปิดเมื่อไหร่ผมก็บอกว่าประมาณปลายมิถุนายนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าท่านได้ฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ตกหล่นคือท่านเขียนอินบ็อกซ์มาอีกทีก็ได้ถ้ามีที่นะครับถ้ามีที่ผมจะแชร์ไปนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้อินบ็อกซ์มามีโอกาสตกหล่นเพราะผมก็ไม่ได้เก็บอินบ็อกซ์นั้นไว้เนาะผมตอบไปแล้วมันก็จะหายไปบางทีมาจากหลายทางด้วยมาจากไลน์มาจากอะไรหลายๆทางซึ่งผมก็จำไม่ได้นะว่าเขียนมาเมื่อ3เดือนที่แล้ว5เดือนที่แล้วบางทีเราหาไม่เจอนะครับอยากจะแบบบางทีอยากจะบอกแหละแต่ว่าไม่รู้จะบอกยังไงและจำไม่ได้ด้วยว่ามีท่านใดเตือนมาแต่ถ้าเกิดท่านสนใจจริงๆอยากจะเข้าจริงๆเนี่ยก็inbox มาบอกได้แต่ว่าไม่การันตีนะครับว่าจะเหลือที่หรือเปล่าอย่างที่ผมเรียนนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะยาวแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการจังหวัดสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนายนักปราชญ์ชัยยานนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับข้อร้องเรียนกรณีสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังพบมีสุนัขจรจัดรวมกลุ่มอยู่ในพื้นที่จำนวนมากบางส่วนมีพฤติกรรมไล่เห่าและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาติดต่อราชการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการสัญจรและภาพลักษณ์ของสถานที่ราชการจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และภาคประชาชนสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนจะดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัวในพื้นที่จัดระเบียบจุดให้อาหารให้เหมาะสมเพื่อลดการรวมตัวของสุนัขในจุดเสี่ยงพร้อมดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุม 100% รวมถึงเคลื่อนย้ายสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีความเสี่ยงอันตรายไปยังสถาน

0: ป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการส่วนแผนระยะยาว 3-10 ปีจะมุ่งลดจำนวนสุนัขจรจัดผ่านการควบคุมประชากรสุนัขการป้องกันการเกิดสุนัขจรจัดรุ่นใหม่และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้รักสัตว์เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ยั่งยืนโดยจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสุนัขจรจัดศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศุสัตว์จังหวัดองค์กรด้านสวัสดิภาพและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันพร้อมส่งเสริมการรับเลี้ยงสุนัขและติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและหลักสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทุกคนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกลองกอง
10: ใครรู้บ้างเอ่ยว่าเพลงมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงใช้เสียงดนตรีอะไรบ้าง
11: เสียงมงก็มาจากคล้องมงไง
10: แล้วแซะแซะล่ะมาจากเสียงดนตรีอะไร
11: เสียงแซะแซะก็มาจากเสียงฉาบนี่ล่ะ
10: แล้วตะลุ่มตุ้มเป็นเสียงของอะไร
11: รู้แล้วเสียงกลองตะลุ่มตุ้มตะลุ่มตุ้ม
10: มันเป็นเสียงกลองไม่ใช่กลองนั่นมันกลองขยะเอามาตีไม่ได
11: ้ฉันพูดไม่ชัดหรอ
10: ใช่จ้ะหัดพูดคำควบกล้ำให้ชัดๆหน่อยสิกลองไม่ใช่กองคำควบกล้ำถ้าพูดไม่ชัดก็ทำให้ความหมายไม่เหมือนกันอย่างกลองกับกองนี่แหละเรามาฝึกพูดคำเหล่านี้กันดีกว่ากลองกล่องกล้องกลองกล่องกล้อง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเดินหน้าอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดัน6รายการเด่นสู่บัญชีระดับชาติณศาลากลางจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครั้งที่1/2569โดยมีนางสุนิสาอยู่หนูสิงห์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวในที่ประชุมว่าการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดยะลามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนถักทอและเชื่อมโยงกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานการร่วมมือการส่งเสริมและปกป้องรักษาไม่ให้สูญหายจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจมีจิตสำนึกในการรักษารากเหง้าทางปัญญาและสืบทอดอัตลักษณ์อันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและมีเอกลักษณ์โดดเด่นในจังหวัดยะลาจำนวน6รายการนำไปจัดทำข้อมูลอย่างละเอียดและเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยจะได้รับการคัดเลือกจังหวัดละ1รายการประกอบด้วย1ดีเกฮูลู2มะโย่ง3รงเงง4ศิละ5ข้าวยำและ6ข้าวหลาม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับ

0: อาจพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: โอ้ยเขาจะไปประท้วงที่ไหนกัน
1: ฮะบ่นอะไรอ่ะโอ้โหรถติดแน่ๆจะไปหาลูกค้าทันไหมนี่ดูสิขบวนยาวเหยียดเลย
0: พูดผิดหรือเปล่าคะพี่ทินเขาต้องพูดว่ากระบวนค่ะไม่ใช่ขบวน
1: ขบวนถูกต้องแล้วครับไม่ใช่กระบวนและเข้าใจผิดแล้วคำว่ากระบวนกับขบวนเป็นคำที่มีเสียงใกล้เคียงกันแต่ใช้ต่างกันกระบวนหมายถึงแบบแผนวิธีการซึ่งจะใช้กับการจัดสิ่งต่างๆตามแบบแผนเช่นการจัดกระบวนทัพส่วนคำว่าขบวนจะใช้กับหมู่คนหรือสิ่งอื่นที่จัดกันเป็นแถวเป็นแนวซึ่งมักจะมีแบบแผนเดียวกันเช่นเจ้าบ่าวเคลื่อนขบวนแห่ขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวที่บ้านชัดเจนหรือยังครับ
0: ชัดเจนเลยค่ะกระบวนจะใช้กับการจัดสิ่งต่างๆตามแบบแผนส่วนขบวนจะใช้กับหมู่คนหรือสิ่งอื่นที่จัดกันเป็นแถวเป็นแนวถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับพี่รีบไปหาลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวไม่ทัน

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ปทุมธานียึดของกลางอื้อบุคคล4จุดปทุมธานีทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ยึดกว่า 1.130,000 ขวดเครื่องจักรวัตถุดิบมูลค่ากว่า30ล้านบาทโยงนำไปผสมกับ4คูณร้อยของวัยรุ่นพลตำรวจตรีคงกิจเลิศสิทธิกุลผบก.ปคบ.สั่งการให้พันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน4จุดจุดที่1เป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสามารถตรวจยึดยาแก้ไอปลอมยี่ห้อหนึ่งจำนวน 127,900 ขวดพร้อมขวดพลาสติกและหม้อสแตนเลสจุดที่2เป็นสถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอมในตำบลลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจุดที่3เป็นพื้นที่ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและจุดที่4พื้นที่ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีเช่นเดียวกันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการนำยาแก้ไอชนิดจำเชื่อมและยาน้ำบางประเภทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนำไปผสมกับน้ำกระท่อมเพื่อทำเป็นเครื่องดื่ม4คูณร้อยสำหรับเสพเพื่อความมึนเมาซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนและวัยรุ่นพัฒนาไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงมากขึ้นกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบนำวัตถุดิบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จากหลายแหล่งมาผลิตเป็นยาแก้ไอปลอมก่อนกระจายสินค้าไปจำหน่ายโดยมีการเปลี่ยนสถานที่ผลิตอยู่เป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติยาฐานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทและฐานผลิตและขายยาปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 50,000 บาท

0: ขายยาจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่ายาที่ผลิตมาสู่ท้องตลาดมีมาตรฐานและรักษาโรคได้จริงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอนสมาคมผู้ค้าเหล็กขานรับมติกมอ.ยกเลิกการใช้เตาหลอมประเภท IF ผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ทำเสาคานในตึกสูงลุ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น30วันก่อนประกาศกฎกระทรวงนายประวิตรหอรุ่งเรืองกรรมการสมาคมการค้าเหล็กทรงยาวมาตรฐานเปิดเผยว่าทางสมาคมสนับสนุนมติของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอที่เห็นชอบแนวร่างการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีมติห้ามใช้เหล็กข้ออ้อยที่หลอมจากเตาหลอมประเภท IF หรือเตาหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้านำมาใช้เป็นส่วนประกอบสร้างเสาหรือคานของตึกสูงขณะที่เหล็กกลมทั่วไปยังสามารถผลิตได้แต่ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพเหล็กให้ได้มาตรฐานด้วยเหล็กข้ออ้อยที่จะใช้สร้างตึกสูงต้องมาจากเตาหลอมแบบ EFหรือเตาอาร์คไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นเหล็กข้ออ้อยที่หลอมจาก BO หรือเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักโดยนำน้ำเหล็กดิบจากแร่เหล็กมาผสมกับเศษเหล็กและเป่าออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปเพื่อกำจัดคาร์บอนและสิ่งจือปนเท่านั้นทั้งนี้สาเหตุเพราะเหล็กที่หลอมด้วยกระบวนการ IF หรือการหลอมเศษเหล็กเก่าเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเหล็กเส้นก่อสร้างแม้จะมีจุดเด่นคือทำความร้อนได้เร็วและต้นทุนประหยัดแต่มีข้อจำกัดด้านการจำกัดสารเจือปนทำให้คุณภาพเหล็กขึ้นอยู่กับเกรดของเศษเหล็กที่นำมาใช้หากใช้เหล็กดีมาหลอมก็ได้เหล็กเส้นที่ดีแต่หากใช้เศษเหล็กคุณภาพต่ำมาหลอมก็จะได้เหล็กคุณภาพต่ำร่างมอกเหล็กฉบับใหม่ยังต้องประกาศรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนอีก30วันสมาคมผู้ค้าเหล็กขอขอบคุณกมอที่รับฟังความเห็นของเอกชนและก่อนหน้านี้ทาง10สมาคมผู้ค้าเหล็กได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กเป็นมติสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนทางสมาคมก็เป็นกำลังใจงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ

0: เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เริ่มแล้วเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพปลุกเสน่ห์เมืองเก่าสงขลาผ่านมุมมองนักท่องเที่ยวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครสงขลาเทศบาลนครสงขลาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนจัดพิธีเปิดโครงการเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพถ่ายโดยมีนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดนายกเทศมนตรีนครสงขลากล่าวว่าย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์และทรงคุณค่าทั้งในด้านสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมกิจกรรมนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสงขลาในการร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปสำหรับกิจกรรมเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพเป็นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการกำหนดจุดเช็คอินและเช็คพอยต์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตเมืองสงขลารวมทั้งสิ้น10จุดเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์เรื่องราวและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเก่าสงขลาผ่านกิจกรรม The Stamp Moment with Coke ชวนนักท่องเที่ยวถ่ายภาพตัวเองคู่กับจุดเช็คอินที่กำหนดอย่างน้อย5จุดเช่นศาลเจ้าพ่อกวนอูบ้านนครในฮับโฮหินประตูเมืองสงขลามัสยิดบ้านบนบ้านเขียวเจริญภาพแผนที่ท่องเที่ยวบนผนังชั้น1ณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสงขลาบ้านโนรา168และสถานที่อื่นๆโดยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กสงขลาโมเมนต์วิทโคกเพื่อรับของที่ระลึกรวมทั้งได้จัดทำโปสการ์ดและตราประทับอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บสะสมความประทับใจพร้อมส่งต่อความประทับใจให้แก่คนที่รักโดยสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ Facebook การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัย

0: ตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริย

0: ตอนต้นเทียนติดกันเทศ
1: นั่นเขาทำอะไรกันเหรอ
2: เขาก็ไปถวายปัจจัยแด่พระธรรมกถึกยังไงล่ะ
0: เราเรียกว่าติดกันเทศจ้ะ
1: ติดยังไงอะและอะไรคือกันเทศ
2: เห็นแต่คนเอาธนบัตรไปเสียบที่ไม้ตับรอบท่อนฟาง
0: สมัยนี้ใช้ท่อนฟางแต่สมัยก่อนใช้ต้นเทียนติดกันเทศจ้า
2: ต้นเทียนติดกันเทศมีความเป็นมายังไงหรอศรีสวัสดิ
0: ์สมัยโบราณทางวัดจะจัดต้นเทียนคือเทียนขี้ผึ้งขนาดเครื่องตั้งขึ้นกลางตะลุ่มวางไว้หน้าธรรมาสน
2: ์แล้วติดกันเทศล่ะ
0: ติดกันเทศก็คือการถวายปัจจัยด้วยเงินตามแต่ความศรัทธาของบรรดาผู้ฟังธรรมที่สำนึกในพระคุณของพระภิกษุผู้แสดงพระธรรมบรรดาผู้ฟังธรรมก็จะเอาเบี้ยติดเข้ากับต้นเทียนตามลำดับกันไปเพราะสมัยนี้มีทั้งเงินเหรียญและธนบัตรแต่สมัยโบราณเขาใช้เบี้ยคือหอยน้ำเค็มชนิดหนึ่งกับเงินตราที่ทำด้วยแร่เงินตีเป็นก้อนจึงสามารถนำไปติดกับต้นเทียนได้
1: ฉันอยากติดกันเทศบ้างนะ
2: แล้วมีเงินหรอ
1: ไม่มีหรอกขอยืมหน่อยสิ
2: ไม่ให้ฉันจะเก็บไว้ติดกันเทศเอง
1: ขอยืมหน่อยนะนะ
2: ไม่ให้ไปไปยังจะตามมาอีก
0: แล้ววันนี้จะได้ทำบุญไหมเนี่ย

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดที่โรงเรียนนวมินทราชุทิศพายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดปลุกกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็นพลังไทยในการปกป้องชุมชนและประเทศชาติจากพิษภัยของยาเสพติดสำหรับในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และปลุกพลังความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างกำแพงความร่วมมือเพื่อต้านยาเสพติดผ่านการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และเข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อให้สังคมไทยมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน23แห่งรวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องการประกวดเต้น cover dance การประกวดวงดนตรีวงสตริงการประกวด to be number one teen dancer sign เชียงใหม่ championshipการประกวดคลิปวิดีโอสั้นการแข่งขันฟุตบอล7คนและการแข่งขันวอลเลย์บอลพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจาก

0: ำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ระหายไปไหน
1: แสนสุขสมนั่งชมวิหกอยากเป็นนกเหลือเกิน
2: ฉันก็อยากเป็นนกเหมือนกันนี่ไงกำลังจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้นี่ล่ะ
0: ไม่ได้หรอกเพราะเธอบินเหมือนนกไม่ได
1: ้วันก่อนพี่ก้อยทำการบ้านไม่ได้จึงถามพี่เก่งว่าคำว่านกมีเสียงสระอะไรเพราะไม่เห็นมีรูปสระเลย
0: ฉันได้ยินพี่เก่งอธิบายว่าคำว่านกออกเสียงสระโอถ้ามีตัวสะกดรูปสระโอจะลดรูปหายไปเหลือแต่เสียงเอาไว
1: ้ก้าวแต้มเข้าใจหรือเปล่าลองหาชื่อสัตว์ที่มีเสียงสระโอได้ไหม
3: ก็กบนี่ล่ะ
2: มดชัยโยตอบได้แล้ว
0: คำที่มีสระโอถ้ามีตัวสะกดสระโอจะลดรูปหายไปคงจะเสียงเช่นนกมดกบ
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตพบปะผู้เข้าอบรมลูกเสือจิตอาสามุ่งสร้างพลเมืองดีและเยาวชนจิตสาธารณะนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอบตร่วมพบปะผู้เข้าร่วมอบรมขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569รุ่นที่1ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายนิกรเซ้งเถียนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวว่าแนวทางหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของกิจการลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูและผู้กำกับลูกเสือจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสอปตหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอดแนวคิดลูกเสือจิตอาสาพระราชทานภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569กำหนดจัดอบรมจำนวน3รุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า600คนครอบคลุมผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้กำกับลูกเสือในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถขยายผลการเรียนรู้สู่สถานศึกษาชุมชนและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-453-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1

0: เยอะๆนะครับ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สวัสดีค่ะ Knowledge 99สาระง่ายๆใกล้ตัวคุณวันนี้เรามีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นกังวลเหลือเกินในเวลาที่ลูกน้อยป่วยไข้ไม่สบายนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งแรกที่คุณนึกถึงถ้าไม่ใช่คุณหมอก็คงเป็นยาแก้หวัดลดไข้สำหรับเด็กใช่ไหมคะแล้วทราบไหมคะว่ายาลดไข้สำหรับเด็กที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบนั้นมีหลายยี่ห้อด้วยกันที่ไม่ระบุปริมาณยาที่ควรใช้บนฉลากยาให้ถูกต้องและชัดเจนทำให้หลายๆคนป้อนยาให้ลูกในปริมาณที่มากจนเกินไปซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อตับและไตของลูกน้อยได้ค่ะวันนี้ Knowledge 99จะมาบอกวิธีคำนวณหาปริมาณยาพาราเซตามอลสำหรับเจ้าตัวน้อยที่ถูกต้องให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่ได้อุ่นใจทุกครั้งเมื่อต้องป้อนยาลูกค่ะ
1: พาราเซตามอลน้ำของเด็กเนี่ยมันมีหลายความแรงมากเลยนะครับเช่นนะครับ120มิลลิกรัมต่อช้อนชาก็มี250มิลลิกรัมต่อช้อนชาก็มี160มิลลิกรัมต่อช้อนชาก็มีรวมทั้งพาราเซตามอลชนิดหยดในเด็กนะครับถ้าแปลงออกมาเป็นช้อนชาเนี่ยจะมีความแรงถึง500มิลลิกรัมต่อ1ช้อนชาดังนั้นยาเหล่านี้ถ้ามีการใช้ผิดพลาดนะครับป้อนผิดป้อนถูกนะครับก็จะเกิดอันตรายร้ายแรงในเด็กได้ในต่างประเทศเนี่ยวิธีแก้ปัญหานะครับยาที่มีความเข้มข้นสูงนี่ไม่มีขายนะครับแล้วก็พาราเซตามอลไม่ควรมีหลายความแรงในเด็กเพราะทำให้สับสนและความแรงเนี่ยต้องเขียนให้ชัดๆตัวโตๆให้คนเห็นว่าเรากำลังป้อนยาชนิดใดอยู่เป็น120หรือ160หรือ250เป็นต้นนะครับ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องรู้คือการคำนวณปริมาณยาที่เหมาะสมให้เด็กแต่ละคนโดยวิธีการคำนวณนั้นไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักตัวเด็กและอายุของเด็กรวมถึงความเข้มข้นของยาว่ามีปริมาณเท่าไหร่ใน1ช้อนชาวิธีที่เหมาะสมให้ผลการลดไข้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือให้เด็กได้ยา 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแล้วนำมาคำนวณตามตัวอย่างต่อไปนี้นะคะนำน้ำหนักตัวคูณปริมาณยาที่ต้องใช้เช่นสมมติหนูน้อยอายุ1ปีหนัก10กิโลกรัมทานได้แต่ยาน้ำควรทานยาครั้งละอย่างน้อยคือ10กิโลกรัมคูณ10มิลลิกรัมเท่ากับ100มิลลิกรัมต่อครั้งและทานมากที่สุดไม่เกิน10กิโลกรัมคูณ15มิลลิกรัมต่อครั้งจึงได้เท่ากับ100ถึง150มิลลิกรัมต่อการทานยา1ครั้งค่ะเมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องของยาโดยเฉพาะกับเด็กเล็กแล้วนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจในรายละเอียดเรื่องยาของลูกน้อยในทุกขั้นตอนครั้งหน้า Knowledge 99จะมีสาระน่ารู้อะไรที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมาฝากอย่าลืมติดตามนะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สปสช.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงติดตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นำโดยทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สปสช.ลงพื้นที่เยี่ยมสัญจรณศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่ภายใต้โครงการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบบริการรักษาโรคมะเร็งให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและไร้รอยต่อโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงและคณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครพิงนโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับเครือข่ายการบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อกระจายผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละหน่วยบริการพร้อมเชื่อมโยงระบบส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยว่าสามารถเข้ารับการรักษาได้ใกล้บ้านโดยยังคงได้รับมาตรฐานการรักษาเดียวกันทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงได้ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์มะเร็งและเครือข่ายบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาและติดตามอาการอย่างครอบคลุมมีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วอันเป็นการยกระดับการบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของสปสช.ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจและเข้าถึงได้ทุกที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลัง

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนตระเวนบริเวณคุณพ่อกับคุณแม่พี่เก่งพี่ก้อยคุยกันว่าจะขับรถพาพี่เก่งพี่ก้อยตระเวนเอากระเช้าของขวัญไปสวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ่
1: ดีจังแต่ตระเวนเนี่ยหมายถึงอะไรหรอสีสวัสดิ
0: ์ตระเวนหมายถึงไปทั่วๆรอบๆ บริเวณจ้ะเหมือนอย่างเธอที่ชอบตระเวนไปโน่นมานี่ไง
1: ฉันเคยได้ยินคำว่าตำรวจตระเวนชายแดนด้วยล่ะ
0: ตำรวจตระเวนชายแดนก็คือตำรวจที่ดูแลตรวจตราบริเวณชายแดนไง
1: แล้วคำว่าตระเวนกับบริเวณเนี่ยสะกดเหมือนกันไหม
0: ตระเวนสะกดด้วยนอหนูแต่บริเวณสะกดด้วยนอเนนจ้ะตระเวนเป็นคำกริยาหมายถึงไปทั่วๆรอบๆ บริเวณเช่นตระเวนป่าส่วนบริเวณหมายถึงพื้นที่โดยประมาณไม่เจาะจงตำแหน่งเช่นบริเวณบ้านบริเวณโรงเรียน
2: และพบกันใหม่นะคะ
3: รู้รักภาษาไทย
4: ฟังพระธรรมเทศนาเราไม่พูดคุยพูดแข่งกับเสียงพระเทศเราระงับเอาไว้ได้ไม่มีวิตกวิจารในการที่จะพูดก็เรียกว่าวาจามีศีลเมื่อมีความตั้งใจเป็นเจตนาก็ถือว่าเรามีตัวเจตนาคือความจงใจนั่นแหละเป็นตัวศีลเช่นเดียวกันขณะที่เรานั่งฟังพระธรรมเทศนาจิตใจเป็นสมาธิเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่กระสับกระส่ายพุ่งสร้างไปข้างนอกก็ถือว่าเรามีสมาธิในขณะที่เราฟังเทศเมื่อเรามีสมาธิในการฟังพระธรรมเทศนามีความตั้งใจก็จะเกิดปัญญาคือความรู้เท่าที่เราสามารถจะรู้ได้ในคำที่ว่าสุดสูสังละพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาคือความรู้ก็เกิดขึ้นมาเท่าที่สติปัญญาความทรงจำเราจะรู้ได้นี่คือเป็นการสร้างบุญกุศลที่มีความสำคัญให้ครบถ้วนในลักษณะศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลภาวนาก็เช่นเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีพละกำลังใจในการต่อสู้กับกิเลสที่มีส่วนสำคัญอยู่3ประการที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะคืออะไรบางท่านบอกว่าอันความโลภอยากได้ไม่สิ้นสุดจะหาจุดจบได้ที่ไหนหนอได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีพอมีแต่ข้อไม่จบพบทุกวันอันความโกรธก็ร้ายนักพระทักว่าเป็นที่มาแห่งทุกข์ไม่สุขสันต์ยิ่งโกรธมากก็ยิ่งทุกคืนวันชนะขันมนุษย์เราชอบเผาตนอันความหลงเพลินดีคือมีรักหลงยศศักดิ์หลงติดอิทธิพลถ้ายิ่งหลงก็ยิ่งไหลใจกังวลหลงอะไรไม่ยิ่งล้นกลโลกีจงตัดโลภด้วยทานการสละตัดโกรธถ้าเอาเมตตาเป็นราศีตัดโมหะใช้ปัญญาเป็นบารมีพระคาถานี้ดีแท้จริงแน่เอ่ยนี่คือพระคาถาต่อสู้หรือทำลายโลภะโทสะโมหะอันเป็นกิเลสตัวการสำคัญให้เราทำกรรมออกมา

0: ในทางภายนอกในทางกายในทางวาจารวมไปถึงทางใจด้วยเมื่อเราได้มีโอกาสให้ทานก็เพื่อเป็นการบรรเทาตัวโลภะเป็นการกำจัดมัจฉริยะเมื่อเรามีการรักษาศีลไม่เกลียดชังศีลก็ถือว่าเราได้มีโอกาสทำลายกำจัดโทสะไปเมื่อเราได้มีโอกาสสร้างสติปัญญาส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางปัญญาให้มีความรู้ความฉลาดขึ้นก็เป็นการบรรเทาหรือกำจัดโมหะให้เบาบางลงไปก็ความว่าการที่เราได้มีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาฟังพระธรรมเทศนานั้นก็เพื่อเกิดพลังอยู่ในใจเพื่อจะต่อสู้กับโลภะโทสะโมหะซึ่งได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ใจของเราได้มีโอกาสมากขึ้นดังนั้นจึงขอให้เราได้เข้าใจว่าธรรมะคือความเป็นหนึ่งเราจะต้องต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายในลักษณะของความเป็นหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต่อสู้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็หากำลังจะต่อสู้กับกิเลสย่อมไม่ได้การฟังธรรมะให้เกิดประโยชน์จะต้องให้เกิดปัญญาหรือญาณคือความรู้ความสว่างขึ้นมาตามธรรมดาของเรานั้นเราก็คงทราบแล้วว่าถ้าหากมันมีความมืดการที่เราจะใช้ตาในภายนอกในการดูสิ่งต่างๆก็เป็นเรื่องลำบากแม้แต่ใจของเราเองก็ตามถ้าหากเราไม่มีการเพิ่มแสงสว่างทางด้านปัญญาเข้าไปให้เกิดปัญญาจักษุสว่างสวยมากขึ้นเราก็คงจะต้องย่อมเป็นธาตุของกิเลสอยู่ร่ำไปจึงต้องอาศัยการสร้างปัญญาขึ้นมาให้ด้วยการที่เราจะด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาด้วยการฟังนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญมีพระเถระรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าตัวเดียวมามองเห็นพอลางๆถ้าสองตัวมายิ่งมองไม่เห็นเลยมืดทั้งแปดด้านถ้าไม่มีตัวมานั่นยิ่งเห็นชัดเจนประจักษ์ชัดเป็นปริศนาปัญหาธรรมของพระเถระผู้ใหญ่ก็ขยายความว่าตัวเดียวมาก็คือตาเดียวมัวคนไหนเกิดมามีความฉลาดในการหาอยู่หากินในทางโลกตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่เป็นคนไม่มีศาสนาเป็นคนไม่รู้จักเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมชื่อว่าเป็นคนมีตาเดียวไม่สมบูรณ์สองตัวมาก็คือสองตามัวหมายถึงว่าถ้าคนเราเกิดมาตาโลกก็เสียตาธรรมก็ใช้การอะไรไม่ได้ประเภทตโมตมะปรายโนมืดมาแล้วก็มืดไปเราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปบางคนเกิดมาเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่ำมีหนำซ้ำก็ยังต้องไปลักเล็กขโมยน้อยคนอื่นเขาอีกโอกาสที่จะได้นำตนเข้าสู่แสงสว่างด้วยการทำคุณงามความดีให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นไม่มีเลยอย่างนี้เรียกว่าสองตัวมาก็คือสองตามัวไม่มีตัวมากลับมองเห็นชัดหมายถึงว่าไม่มีตัวมาก็คือไม่มีตามัวก็ได้แก่คนที่มีตาสว่างสวยทั้งสองข้างในทางโลกก็สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักฐานมั่นคงดำรงตนอยู่ในความสะดวกสบายตามสมควรเกียรติภาพขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งศาสนาถือว่าการที่จะต้องมีความสุขเพียงกายนั้นใจไม่สุขใช้ไม่ได้ก็อาศัยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาเป็นการสร้างสติปัญญาให้แก่ตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนตัวเดียวเรียกว่าประเภทที่ไม่มีตัวมาก็คือไม่มีตามัวทั้งสองข้างนั่นเองเป็นสิ่งที่ดีการฟังพระธรรมเทศนาอย่างที่สองควรจะต้องเกิดศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสมากขึ้นคือพร้อมที่จะละชั่วทำดีได้มากขึ้นอย่างที่สามเกิดสังเวชสลดใจสังเวชในลักษณะที่ว่าเรานั้นแม้จะมีโอกาสเกิดมาในตระกูลที่มีเงินมีทองเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จในทางโลกแต่ว่าการปฏิบัติเพื่อความดีทางจิตใจนั้นยังมีน้อยเมื่อเราได้มาศึกษาปฏิบัติมาเรียนรู้ตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็มาสังเวชใจว่า บัดนี้เราอายุมากแล้วแก่แล้วการที่จะสร้างสมคุณงามความดีบารมีนั้นยังน้อยอยู่แล้วก็รีบสร้างเข้าไม่ประมาทมัวเมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการฟังพระธรรมเทศนาได้ประโยชน์มากขึ้นการฟังพระธรรมเทศนาในแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นย่อมแตกต่างกันอุบายธรรมะแต่ละท่านที่นำมาแสดงก็แตกต่างกันผู้ฟังทั้งหลายที่มารับฟังก็มีอัธยาศัยพื้นฐานแตกต่างกันวันนี้ใครที่จะนำธรรมะหมวดหนึ่งขึ้นมาแสดงเพื่อที่จะให้เกิดความไม่ประมาทเกิดศรัทธาในการทำความดีมากขึ้นความจริงนั้นแม้จะเป็นธรรมะที่เคยได้ประโยชน์ได้ผลพลานิสงส์แก่คนในยุคก่อนๆคือในยุคครั้งพุทธกาลแต่เมื่อเรามาปรับประยุกต์ให้เป็นธรรมะในปัจจุบันเพื่อเป็นการตักเตือนตนสอนตนนำตนไปสู่การปฏิบัติที่ดีก็ย่อมได้ประโยชน์ไม่แพ้กันเรียกว่าไม่แตกต่างกันธรรมะหมวดนี้เรียกว่าธรรมุเทศคือหัวข้อธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยยกขึ้นแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายในครั้งพุทธกาลที่ผ่านมาหลายพันปีมาแล้วขอเล่านิดหนึ่งว่าภิกษุพระเถระผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับธรรมะหมวดนี้ท่านชื่อว่าพระรัตปาลเถระเป็นลูกของเศรษฐีผู้มีเงินมีทองมากเมื่อเห็นความเป็นอยู่ในทางคฤหัสถ์วิสัยมีโทษมากจะทำบาปมากขึ้นเห็นว่าทรัพย์สมบัติเป็นเพียงวัตถุภายนอกกายที่แต่ละคนนั้นได้หาขึ้นมามีขึ้นมาได้เพราะการได้รับบรรดาตกทอดจากบรรพชนและที่ได้มีความขยันหมั่นเพียรได้มาด้วยเรี่ยวแรงสติปัญญาของตนก็เป็นเพียงสมบัติที่ได้อาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นจึงได้ขอลาบิดามารดาอุปสมบทต่อมาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขันกลับมาเยี่ยมบ้านของตนเองเพื่อโปรดโยมมารดาบิดาก็ปรากฏว่าได้ใช้ประโยชน์ในการแสดงธรรมะโปรดญาติโยมได้ผลมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เดินทางมาสู่บ้านเกิดของตนเองจะไม่กล่าวถึงเรื่องส่วนที่เกี่ยวกับบิดามารดาแต่จะกล่าวถึงตอนที่ท่านไปพักอยู่ที่สวนหลวงของท่านพระเจ้าโกรพยะพระเจ้าโกรพยะผู้ครองแคว้นทุนละโกฏิตานิคมนี้ได้ทราบว่าภิกษุหนุ่มซึ่งเป็นคนพื้นเพหมู่บ้านนี้ได้เข้ามาอยู่พักอยู่ที่สวนหลวงจึงได้ไปสนทนาโดยกล่าวในลักษณะเป็นปัญหาว่าผู้ที่จะออกบวชปฏิบัติธรรมนั้นมีความเสื่อมอยู่4อย่างเกิดขึ้นแก่ท่านผู้นั้นนั่นก็คือเป็นคนแก่มีโรคมากขาดญาติขาดทรัพย์แต่พระคุณท่านน่ะยังหนุ่มแน่นมีฟันขาวราวกับไข่มุกราวกับไข่มุกมีผมยังดำสนิทร่างกายยังแข็งแรงญาติพี่น้องก็มากมายบิดามารดาก็เป็นคนมีเงินมีทองออกบวชด้วยเห็นประโยชน์อย่างไรท่านพระรัตปาลเถระซึ่งท่านได้ยกเรื่องของธรรมุเทศ4ประการขึ้นมาแสดงว่าการที่ท่านออกบวชนั้นไม่ใช่เพราะเหตุความเสื่อม4อย่างแน่นอนแต่เพราะเห็นความไม่กีรังยั่งยืนของชีวิตของสังขารเป็นต้นจึงออกบวชจึงได้ยกเป็นภาษาบาลีขึ้นมาแสดงตามที่ได้อัญเชิญมาในตอนต้นเป็นลำดับไปว่าอุปนิยติโลโกอัตถุโวโลกคือหมู่สัตว์อัญชราต้อนเข้าไปอยู่ไม่ยั่งยืนนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาตาโนโลโกอนาพิสโรโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต่อต้านได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนข้อที่3อัสโกโลโก สัพพังปหายะคมนิยังโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปข้อที่สี่อูโนโลโกอติโตตันหาทาโสโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาในความหมายของข้อแรกที่ว่าอุปนิยติโลโกอัตถุโวโลกคือหมู่สัตว์อันชราต้อนเข้าไปอยู่ไม่ยั่งยืนคำว่าโลกในที่นี้โดยตรงก็คือสังขารของเราเองเช่นอย่างที่นั่งอยู่ในขณะนี้เวลาเกิดขึ้นมาเราจะต้องถูกความแก่ต้อนเข้าไปอยู่ทุกวันไม่มีคำว่าหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวท่านจึงแบ่งความชราเอาไว้สองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าปฏิชนชราชราที่ปกปิดคือเมื่อเราเริ่มปฏิสนธิในครรภ์ของแม่แล้วในวินาทีใดก็เริ่มแก่มาเรื่อยๆแก่มาเรื่อยๆเช่นอย่างที่เราเห็นคนท้องแก่ก็คือเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นเจริญเติบโตมาแต่ภาษาทั้งโลกเราว่าเจริญเติบโตภาษาธรรมก็คือความแก่นั่นเองแต่ความแก่อย่างนี้เป็นความแก่ที่ปกปิดสายตาของสามัญชนทั่วไปถ้าบัณฑิตชนผู้ที่มีความรู้ความฉลาดก็จะมองให้ว่านั่นแหละก็คือความแก่ที่ปกปิดก็คือปกปิดสายตาของคนทั่วไปของโลกทั่วไปชาวโลกทั่วไปมองไปว่าคนแก่ก็คือคนที่มีผมงอกแล้วที่มีฟันหักไปแล้วมีหนังเหี่ยวย่นยานมีตาที่ฝ้าฟางมีหูที่หนวกที่อื้อที่ตึงนั่นคือความแก่ของชาวโลกที่รู้กันแต่ว่าภาษาของทางธรรมะท่านบอกว่าเป็นปฏิชนชราชราที่ปกปิดมันถ้าหากมันไม่แก่มันก็ไม่เจริญมาถึงขนาดที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ความแก่นี้เรียกว่าปฏิชนชราชราที่ปกปิดอย่างที่สองก็คืออัปฏิชนชราชราที่ไม่ปกปิดก็คือที่แก่เห็นเป็นธรรมดาอยู่ทั่วไปเช่นอย่างคนแก่ที่เราเห็นมีผมงอกมีฟันที่หักมีหนังที่เหี่ยวย่นยานมีตาฝ้าฟางเป็นต้นความแก่นี้เป็นอย่างนี้เขาเรียกเป็นเทวทูตคือเป็นเครื่องเตือนจะให้คนที่มีปัญญาได้รู้สึกสำนึกว่าเรานั้นถูกความแก่ต้อนเข้าไปอยู่เรื่อยๆเมื่อต้อนเข้าไปหนักๆเขาก็ไม่มีอะไรที่จะมั่นคงถาวรเหมือนกับต้นไม้ที่มันเกิดมานานแล้วก็แก่สุดท้ายก็จะต้องหักพังโค่นลงสู่ห้วยหนองคลองบึงฉะนั้นในข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเอาไว้ในพระธรรมบทภาคที่5ที่ว่ายะธาดันเดนโกปาโลกาโวปาเชติโกจรังเอวังชราจะมัจจุจะอายุงปาเชนติปานินังคนเลี้ยงวัวย่อมต้อนฝูงวัวไปสู่ที่ให้กินโดยไม้พลองฉันใดความแก่และความตายย่อมต้อนอายุของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้นคือหมายความว่าวันเดือนปีที่ผ่านไปก็ไม่ได้ผ่านไปเปล่าๆย่อมเอาอายุเอาชีวิตเอาความหนุ่มของเราไปเรื่อยๆไม่ใช่ผ่านไปเฉพาะวันเดือนปีมีพระบาลีบทหนึ่งว่ากาโลคัจจติภูตานิสภาเนวะสัตตนาการคือเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองนั่นหมายความว่าเวลาวันเดือนปีที่ผ่านไปผ่านไปนี่ความแก่ก็ย่อมจะฉุดคร่าออกตัวเราเนี่ยไปอยู่ทุกขณะเราจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมาจากเล็กๆมาเป็น3ปี4ปี5ปี8ปี10ปีมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นวัยกลางคนแล้วก็มาแก่ชราอย่างเปิดเผยการพิจารณาอย่างนี้ย่อมให้รู้สึกความเป็นจริงว่าเรานั้นอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เธอเป็นความแก่เมื่อความแก่มาถึงแล้วความมั่นคงของสังขารร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยคือมันจะไม่คงทนต่อไปอีกได้นานเมื่อรู้สึกอย่างนี้ก็จะต้องรีบทำคุณงามความดีให้ทันกับกาลเวลา คนที่มีความรู้สึกอย่างนี้เรามีสติก็จะพยายามทำคุณงามความให้เหมาะสมกับวัยของตนเองพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้ปรากฏเป็นแนวทางปฏิบัติว่าตั้งแต่เกิดถึงอายุ25ปีนี่เป็นปฐมวัยเป็นการเสื่อมหรือเป็นการชราในวัยแรกอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเรียนหาวิชาความรู้ให้มากเลยจาก25ปีขึ้นไปจนถึง50ปีนี่เป็นช่วงมัชชิมวัยเป็นการเสื่อมเป็นการแก่ไปในท่ามกลางจะต้องเร่งสร้างฐานะให้มั่นคงโดยอาศัยความรู้ที่ได้ศึกษาให้เกิดประโยชน์หาทรัพย์สมบัติไว้ให้มากเพื่อที่จะเป็นทุนในการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญของตนและครอบครัวต่อไปเลยจาก50ปีขึ้นไปถึงตายถึงอายุไขนั่นจะต้องเร่งสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้มากเพราะเราเป็นเหมือนต้นไม้ใกล้ฝั่งอาตมาได้เขียนเอาไว้ว่าปลายชีวิตคนเราคือเฒ่าแก่สังขารแย่โทรมสุดใกล้จุดหมายหูก็อื้อมือก็สั่นตามันลายจะพลิกกายไม่สุขทุกข์ก็มานั่นเขาเตือนไว้ว่าอย่าประมาทมัจจุราชสนใจฝันใฝ่หาไม่นานนักจากดินสิ้นชีวาต้องนำพารีบทำสร้างกรรมดีคนที่มีความรู้สึกสำนึกในเรื่องอย่างนี้จึงไม่ปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปเพราะเวลาความแก่ความชรามาถึงแล้วจะไหว้พระก็ไหว้ลำบากจะเดินไปไหนก็ลำบากจะมานั่งฟังพระธรรมเทศนานานก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ลำบากเมื่อความแก่มาถึงจะพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ท่านบอกว่าคนแก่มีดีอยู่สองอย่างคือกินกับนอนนอกนี้ไม่มีอะไรดีท่านพูดเอาไว้เป็นปริศนาให้คิดว่ามีกินกับนอนเมื่อเรายังไม่แก่จนกระทั่งถึงจะไปไหนไม่ได้ก็จงพยายามอย่าชะล่าใจให้พยายามใช้ร่างกายที่ยังไม่แก่เกินการนี้ทำคุณงามความดีด้วยกายพูดดีด้วยวาจาคิดดีด้วยใจเถิดจะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นข้อ2อาตาโนโลโกอนาพิสโลโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นผู้ต่อต้านได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนขอให้สำนึกอยู่ตรงที่ว่าคำว่าโลกที่นี่หมายถึงสังขารเรานี่เองชีวิตจิตใจของเรานี่เองคือโลกในความหมายนี้เวลาความแก่มาถึงเข้าใครจะต้านทานไว้ให้เป็นหนุ่มตามเดิมไม่ได้เวลาความเจ็บมาถึงเข้าจะห้ามก็ไม่ได้แม้แต่ความตายจะมาถึงเข้าก็ไม่มีใครต้านทานห้ามเอาไว้ได้ข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยทรงแสดงโปรดหญิงที่มีทุกข์มากที่สุดในครั้งพุทธกาลท่านหนึ่งคือนางปตาจารานางปตาจารานี่เป็นลูกสาวเศรษฐีไปได้เสียกับชายหนุ่มผู้ที่เป็นคนรับใช้มีลูกด้วยกันสองคนต้องการจะกลับไปขอขมาบิดามารดาซึ่งตนได้ละเมิดโอวาทคำสอนตามประสาหญิงที่ใจแตกครั้นเดินทางที่จะไปเยี่ยมบ้านพ่อบ้านแม่มีลูกคนหนึ่งก็พอเดินได้อีกคนหนึ่งก็คลอดใหม่เกิดฝนตกหนักสามีไปตัดเอากิ่งไม้เพื่อมาปกคลุมร่างไม่ให้เกิดความหนาวเหน็บจนเกินไปก็ถูกงูกัดตายรุ่งเช้าขึ้นมามือหนึ่งอุ้มลูกมือหนึ่งจูงลูกเพื่อจะข้ามฝั่งแม่น้ำอจิระวดีแต่ปรากฏว่าฝนตกทั้งคืนน้ำเต็มเจิงนองไปหมดไม่อาจที่จะข้ามพร้อมกันทั้งสามคนได้จึงเอาลูกชายคนเล็กข้ามไปก่อนเอาไปวางไว้ที่หาดทรายครั้นกลับมาจะมารับลูกคนโตเหี่ยวก็มาเฉี่ยวลูกเอาคนเล็กไปนางก็ปรบมือร้องไล่ให้เหี่ยวนั้นไม่ให้คาบเอาลูกไปกินลูกคนโตนึกว่าแม่เรียกก็กระโดดลงน้ำตายตามกระแสน้ำนางก็หมดที่พึ่งลูกชายก็ตายทั้งสองคนเดินขึ้นมาอย่างหมดอะไรตายอยากครั้นเดินทางจะเข้าไปท ที่เมืองสาวัตถีเป็นเมืองบิดามารดาได้เจอชายแก่คนหนึ่งเดินทางสวนทางมาถามว่าท่านเศรษฐีสองผัวเมียและลูกยังอยู่หรือเปล่าได้ทราบว่าเมื่อคืนนี้เกิดลมพายุกระหน่ำพัดปราสาทพังถลายลงมาเศรษฐีอันหมายถึงพ่อกับแม่รวมทั้งพี่ชายตายในที่ปราสาทหลังเดียวกันแล้วก็ถูกนำมาเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันด้วยนางเกิดเป็นบ้าเสียจริตบ่นเพ้อรำพันอยู่ว่าสามีเราถูกงูกัดตายลูกชายคนหนึ่งตกน้ำตายลูกชายคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉียวไปบิดามารดาพี่ชายถูกลมพายุพัดกระหน่ำแล้วก็ตายถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันผ้านุ่งที่เคยนุ่งก็ปล่อยประละทิ้งเป็นหญิงบ้าบ่นเพ้อคร่ำครวญไปตามประสาคนบ้านานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครกำหนดได้วันหนึ่งเธอไปยืนแอบอยู่ที่รั้ววัดพระเชตวันได้ยินพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเจื้อเจ้าไปข้างนอกนางก็เงี่ยหูฟังบอกว่าเสียงนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนจะเป็นเสียงเทวดาเสียงพรหมก็ไม่ใช่จะเป็นเสียงพูดผีปีศาจก็ยิ่งไม่เชิงเสียงนี้มันเกิดความเพลาะจับจิตจับใจยิ่งนั้นก็เดินตามเสียงเข้าไปทั้งที่ไม่ได้นุ่งผ้าเลยประชาชนที่กำลังนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่จำนวนมากภายในธรรมสภาเมื่อเห็นผู้หญิงที่ไม่ได้นุ่งผ้าไม่ได้ห่มผ้าเดินทงเข้าไปก็พากันเอาไล่ว่าอีหญิงบ้าอีคนบ้าออกไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าปล่อยเธอเข้ามาเถอะเธอกำลังมีทุกข์เมื่อนางเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจงได้สติเถิดน้องหญิงนางก็เกิดมีสติสัมปชัญญะกลับคืนมานั่งยองลงมีอุบาสกโยนผ้าสองผืนไปให้นุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งร้องให้ระรำระรักคร่ำครวญว่าสามีถูกงูกัดตายลูกชายคนหนึ่งถูกน้ำพัดเอาไปลูกชายคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉียวไปบิดามารดาพี่ชายตายบนเชิงตะกอนถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันพระเจ้าค่ะโปรดเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าได้ตรัสในลักษณะให้เตือนจิตเตือนใจอย่างน่าฟังว่าณสันติปุตตาตานายะนะมาตานะปิพันธวาอันตะเกนาธิปันนัสสะนัตถิยาติสุตานาตาปตาจาระเอ๋ยบุตรธิดาบิดามารดาญาติมิตรพวกพ้องไม่มีไว้เพื่อต้านทานได้เลยมนุษย์เราเมื่อถูกความตายเข้ามาถึงทับแล้วความต้านทานไม่มีในหมู่ญาติทั้งหลายเมื่อเธอทราบชนิดจงพยายามตั้งกิจตั้งใจให้ดีพึงชำระสินให้หมดจดเพื่อที่จะมุ่งไปสู่พระนิพพานให้ได้เมื่อนางได้รับฟังพระธรรมเทศนาบทนี้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาได้ขอบรรพชาบวชสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าปตาจาราภิกษุณีครั้นวันหนึ่งนางได้เดินจงกรมจะกลับขึ้นบนกระท่อมเล็กๆเมื่อหยุดยืนเอาน้ำล้างเท้าตักขันหนึ่งเทลงไปน้ำก็หายไปในดินอย่างรวดเร็วเป็นดินทรายที่ดูดน้ำได้อย่างรวดเร็วพอตักขันที่สองล้างลงไปก็ไหลไปไกลอีกนิดหนึ่งพอตักขันที่สามล้างลงไปเทลงไปที่หลังเท้าก็ไหลไปไกลอีกกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อสอนตนสอนจิตสอนใจตัวเองว่าก็คงไม่แตกต่างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราบางคนมีอายุสั้นมีอายุน้อยเหมือนกับลูกของเรานั้นเกิดมาเพียงปีหนึ่งสองปีก็ต้องตายไปเหมือนขันน้ำขันที่หนึ่งหายไปอย่างรวดเร็วภายในดินนี้ พี่ชายพี่แล้วก็สามีของเราก็ตายในช่วงมัชชิมวัยก็เหมือนกับขันน้ำขันที่สองที่มันไหลไปไกลอีกนิดหนึ่งส่วนบิดามารดาของเรานั้นเป็นบุคคลผู้อยู่ในปัจฉิมวัยชราก็คงไม่แตกต่างจากน้ำขันที่สามที่เทแล้วก็หายไปช้ากว่าสองขันแรกนำมาเป็นเครื่องสอนตนเตือนตนจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเน้นหนักเรื่องของการสอนตนเองอย่างที่บอกว่าอัตนาโจรยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนจงโจทย์ตนด้วยตนปฏิมังเสตมัตนาจงพยายามพิจารณาตนด้วยตนเพราะเรานั้นถ้าหากว่าสอนตนได้เอาชนะตนได้พระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นการชนะอย่างประเสริฐถ้าหากให้ใครคนอื่นมาสอนมาเตือนตนบางทีก็ไม่ชอบใจไม่พอใจหาว่าดูถูกดูหมิ่นได้ตัวอย่างนี้นางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดตัวแรกก็ถึงกับจะเสียคนอาจจะเกือบจะถึงตายก็ได้แต่ได้อาศัยบารมีที่ได้เคยสร้างสมมานานหลายกับหลายกันพร้อมกับได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำวิธีการปฏิบัติโดยในชั้นต้นก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรต่อต้านได้เวลาความแก่มาถึงจะใช้เงินทองใช้อะไรต่อต้านก็ไม่ได้ซื้อไว้ก็ไม่ได้เวลาความเจ็บมาถึงบางที่อาจจะใช้เงินทองในการรักษาเยียวยาก็ได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่เมื่อถึงคราวตายแล้วก็ไม่มีอะไรเยียวยาได้แม้แต่ความตายมาถึงเราทุกคนก็จะไม่สามารถที่จะเอาเงินทองที่มีอยู่เอาลูกเอาหลานเอาบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีวาสนาบารมีมากไม่ช่วยเหลือต้านทานไว้ก็ไม่ได้อนาพิสโรไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนเมื่อคนเราไม่อาจจะต่อต้านได้อย่างนี้ความแก่ความเจ็บมาความตายเข้ามาถึงแล้วความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นก็จะไม่ได้เป็นอีกต่อไปเราเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าในโลกนี้มีใครที่ยืนหยัดอยู่ค้ำฟ้าได้ตลอดไปแต่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามทีก็ต้องสุดท้ายก็ต้องลงสู่สถานที่อันเป็นที่เดียวกันก็คือความตายเนื่องจากโลกคือสังขารของเรานี้ยืมเขามาเป็นของยืมเขามายืมมาจากใครยืมมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสุดท้ายเมื่อกายแตกดับไปต้องคืนให้สภาพเดิมก็คือดินน้ำไฟลมตามเดิมคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามทีเถอะในปัจจุบันแต่สักวันต้องกลายเป็นดินน้ำไฟลมตามเดิมนี่คือข้อที่สองข้อที่สามอัสสโกโลโกสัพพังปหายะคมนิยังโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปคนเราเกิดมานี่เรามีความเป็นเจ้าของอยู่หลายอย่างในความรู้สึกอย่างความเป็นเจ้าของของร่างกายความเป็นเจ้าของก็คือเป็นสามีเป็นภริยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้าของเลือกสวนไร่นาเงินทองมากมายความเป็นเจ้าของนี่มีด้วยกันทุกคนแต่จะมีน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีอยู่ที่กรรมคือการกระทำด้วยความเป็นเจ้าของนี่ก็คือความยึดติดอย่างหนึ่งที่เป็นกิเลสที่ค่อนข้างจะเอาออกจากใจของเราได้ยากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเราว่าเป็นของเรานั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่ามีใครมาแตะต้องตัวเราบ้างในทางที่ไม่ดีก็เกิดอาการแสดงความยึดมั่นถือมั่นอย่างออกหน้าออกตามีใครมาตำหนิลูกเราเมียเราสามีเรามีใครที่จะมายึดบ้านยึดช่องของเราเราก็แสดงการตอบโต้อย่างสุดเวียงสุดชีวิตแสดงว่าเราเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นนี่ก็คือเป็นธรรมดาของโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งคนบางคนเนี่ยมีความตนหนีเหนียวแน่น คล้ายก็จะมีความรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของอยู่ตลอดไปจึงเกิดความตระหนี่หวงแหนอย่างหนักจนกระทั่งบริจาคอะไรก็ไม่ได้ตัวอย่างนี้เคยมีในมาในครั้งพุทธกาลเช่นอย่างอนันทเศรษฐีสอนให้ลูกเมียให้หาอย่างเดียวไม่ต้องใช้เสียดายที่จะต้องจ่ายไปสูญสิ้นไปใครจะมาขอสิ่งใดก็ไม่ได้สุดท้ายแกตายจากลูกจากเมียไปเอาทรัพย์สมบัติไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆไม่ได้บอกกล่าวให้ใครทราบด้วยผลกรรมที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยก็ไปเกิดเป็นลูกของคนจันทานที่เมืองเสาถีเมืองเกิดนั่นเองครั้นไปเกิดในครรภ์ของมารดาก็ปรากฏว่าสามีภรรยาซึ่งเป็นพ่อแม่ของเธอนั้นแต่ก่อนไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อคนกาลกินีคนที่ไม่มีบุญเกิดขึ้นก็ทำให้พ่อแม่ทะเลาะเบาแว้งกันทุกวันต้องหย่าร้างขาดจากกันผู้เป็นแม่อุตส่าห์ถนอมครรภ์มากระทั่งครบ9เดือน10เดือนก็คลอดมาเป็นคนวิกลวิการพิการดูไม่ได้เหมือนกับปีศาจเกือกฝุ่นหน้าตาไม่ใช่เหมือนกับคนเพราะไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเลยเวลาคลอดมาแล้ววันไหนท่านางอุ้มลูกไปขอทานจะมีคนรังเกียจไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารวันนั้นต้องอดทั้งวันถ้าวันไหนนางเอาลูกเอาขังไว้ในบ้านออกเดินตะเวนหาขอทานก็ได้อาหารมาพอเลี้ยงลูกอยู่มากระทั่ง 3-4 ปีจะเดินเติบโตมาแล้วก็บอกลูกว่าแม่อาจจะทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกนี่กะลามะพร้าวใบนี้ให้เจ้าไปเดินขอตามโรงทานต่างๆเถอะในเมืองสาวัตถีนี่มีมากก็ปล่อยทิ้งลูกคนนี้ไปหาขอกินตามโรงทานต่างๆภายในเมืองสาวัตถีวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะคือตามหลังบิณฑบาตรูปหนึ่งไปเจอเด็กคนนี้อยู่ที่บ้านเก่าของเขาเองเด็กคนนี้ไปเจอคฤหาสน์ที่ตนเคยเป็นเจ้าของอยู่ตั้งแต่ครั้งเป็นเศรษฐีจำได้และลึกชาติได้ก็วิ่งเข้าไปในบ้านถูกคนเขาโยดออกมานอกกำแพงร้องไห้แล้วก็เอากะลามะพร้าวตีดินร้องไห้ว่าบ้านของกูลูกของกูเมียของกูทรัพย์ของกูพระสัมมาพุทธเจ้าก็ตรัสบอกภิกษุนั้นว่าเห็นไหมเห็นพระเจ้าค่ะนี่แหละคืออนันทเศรษฐีเมื่อ 4-5 ปีล่วงแล้วจะให้เชื่อได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสั่งให้เรียกมูลสิริซึ่งเป็นลูกชายออกมาตรัสถามว่ามูลสิริท่านรู้จักเด็กคนนี้ไหมไม่รู้จักพระเจ้าค่ะนี่แหละคือพ่อเจ้าเมื่อ4ปีที่ 4-5 ปีที่ล่วงแล้วมูลสิริก็ไม่เชื่อพระองค์จึงได้ตรัสว่าอานันทเศรษฐีแกก็เงยหน้าขึ้นพระพุทธเจ้ารู้จักชื่อเราได้อย่างไรเมื่อตอนก่อนที่เจ้าจะตายนั่นเอาทรัพย์ไปฝังไว้ที่ไหนบ้างไปบอกลูกเดี๋ยวนี้เจ้าก็วิ่งเข้าไปหลังไปที่บ้านไปชี้ตรงบันไดบ้างแล้วก็ให้คนขุดลงไปก็ได้เงินทองขึ้นมาไปชี้ที่บริเวณใกล้ๆเล้าบ้างก็ได้เงินทองขึ้นมามากมายไปชี้ตรงใกล้ๆกับฝั่งแม่น้ำบ้างก็ได้เงินขึ้นมามากมายจึงต้องยอมเชื่อพระพุทธองค์ว่าเด็กคนนี้ก็คืออนันทเศรษฐีเป็นบิดาของตนเมื่อ 4-5 ปีดวงแล้วพระองค์จึงได้ทรงเทียบเคียงด้วยพระธรรมเทศนาเป็นภาษาบาลีว่าปุตตามัตติธนมัตติอิติบาโลวิหัญญติอัตตาหิอัตโนนัตติกุโตปุตตากุโตทนังคนพาลคนโง่ย่อมเดือดร้อนบ่นเพ้ออยู่ว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราตัวตนของตนก็ไม่มีบุตรทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนนี่ก็คือคำเตือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในเรื่องของการที่คนเรานั้นมักจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราเป็นอยู่อย่างนี้นักปราชญ์บางแห่งท่านบอกว่าอย่าทำตัวเหมือนกับนกเขานกเขานี่ภาษาบาลีว่าไมหกะไมหกะแปลว่านกเขา นกเขานี่ไปจับต้นไม้ต้นไหนจะบอกว่าของกูของกูของกูก็คือหวงห่วงอยู่อย่างนั้นไม่อยากจะให้ใครเข้าไปแตะต้องต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่ไม่ได้กินไม่ได้ทำอะไรมีแต่ร้องหวงห่วงอยู่อย่างนั้นเป็นการกันท่าให้คนไม่ให้สัตว์ตัวอื่นเข้าไปอยู่ในต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่แต่ว่านกที่ฉลาดเขาไม่ได้ร้องเขาไม่ได้พูดอะไรมาแล้วก็มากินผลไม้อิ่มแล้วก็จากไปไม่ต้องกังวลกับเสียงร้องกันท่าของนกเขาว่าของกูของกูของกูเหมือนคนบางคนบางกลุ่มเกิดมาในโลกนี้แหละมีความสำคัญมั่นหมายว่าของกูของเราลูกกูเมียกูบ้านของกูสมบัติของกูอะไรทั้งทุกอย่างเป็นของกูทั้งหมดก็คือความยึดมั่นถือมั่นพระองค์ทรงแสดงว่านั่นไม่ใช่สมบัติที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้บ้านเรือนภูเขาเป็นที่ดินเป็นบ้านเรือนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่หรือที่มีอยู่เดิมก็ตามแต่เป็นของอยู่ประจำโลกเราไปสู่โลกหน้าไปได้เราอาศัยชั่วขณะเดียวเท่านั้นถ้าเรายังมาสำคัญมั่นหมายว่าจะต้องเอาไปสู่โลกหน้าได้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องพระองค์จึงทรงแสดงว่าอัสโกโลโกอันสัพพังปหายะคมนิยังโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนี่คือเป็นบทที่สามบทที่สี่ที่ว่าอุโนโลโกอติโตตันหาทาโสโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาในที่นี้ก็หมายถึงตัวเราทุกคนนั่นแหละที่เป็นนักปฏิบัติธรรมมีอะไรบ้างที่มันมีความพร่องอยู่เราสังเกตตัวของเราเองก็ได้เราคิดว่าเรามีบ้านแล้วหนึ่งพอแล้วแต่ครั้งอยู่ต่อมาก็อยากได้สองหลังสามหลังเรามีเงินล้านหนึ่งพอแล้วพอได้มันหนึ่งล้านไม่พออยากจะได้สองล้านสามล้านแม้แต่ลูกเมียก็เถอะบางคนบอกว่ามีเมียคนเดียวพอแล้วอายุต่อมาอยากได้เมียสองคนสามคนนี่คือความไม่พอของมนุษย์มันจะมีการกระซิบกระซาบให้เราเกิดความฮึกเหิมอยากได้สิ่งที่ยังไม่มีหรือมีแล้วอยากให้มันมากๆขึ้นไปอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เวลาที่เราหลับนอนก็ยังฝันไปเรื่องต่างๆไปเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลามันหยุดนิ่งไม่ได้มันจะไหลวนอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาจึงมีพระบาลีบาทพระคาถาหนึ่งบทหนึ่งว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะมันจะไหลเจิ่งนองท่วมหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาน้ำในที่ต่างๆมันมีโอกาสจะแห้งขอดลงไปได้แม้ตั้งแต่ทะเลก็ตามมีโอกาสจะแห้งขอดได้แต่ว่าตัวกิเลสตัณหาอยู่ในใจของเรานั้นมันไม่รู้จักที่จะหมดจะเกิดแห้งไปมันจะพยายามกวนใจเราอยู่เสมอให้เกิดความชื้นความอยากความต้องการไม่มีการที่จะหยุดเว้นไปได้เมื่อเป็นอันเดียวจึงต้องเป็นทาสของตัณหาคือยอมใช้ทุกสิ่งทุกอย่างยอมรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตัณหาสั่งการพวกเราที่เป็นชาวพุทธไปสวดบนไหว้พระอยู่เสมอว่าพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทธัสสาหัสสมิทาสีวะเรานี่เป็นทาสเป็นผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์ยอมเชื่อฟังในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระสงฆ์แล้วประกาศตนอยู่อย่างนี้แต่ความเกลียดนั้นก็ยังเผลอเลอไปยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยไปเราสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าว่าเรานั้นได้ปฏิบัติตนตามที่ได้ประกาศต่อพระรัตนตรัยว่าเราเป็นทาสเป็นผู้รับใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีความตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากน้อยเพียงใดการนับถือพระไตรอาจจะเป็นการประกาศด้วยปากเพียงความเคยชินท่านก็เป็นได้จึงมีคำกล่าวสอนกันว่า อย่าให้ทองคำเนี่ยไปบังพระพุทธอย่าให้สงฆ์สมไปบังพระอริยสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นเวลาที่เราไหว้พระพุทธนั้นถ้าเราไปไหว้ตรงที่เราเห็นทองคำเหลืองอร่ามว่าสวยงามโดยที่ไม่รำลึกนึกถึงพระพุทธคุณก็คงเป็นไปในลักษณะการเชื่อถือที่ไม่ถูกต้องถ้าหากเราไหว้พระธรรมเราไหว้แค่ที่หนังสือที่ตำราคัมภีร์โดยไม่ลงมือปฏิบัติก็เชื่อว่าไม่เข้าถึงพระธรรมบางครั้งบางคราวนี่ถ้าหากลูกหลานเราไม่ได้บวชในศาสนาเราก็ไม่อยากเข้าวัดบางทีเรานับถือครูบาอาจารย์เป็นเพียงกลุ่มเป็นเพียงบุคคลที่เราศรัทธาเกลียดคนอื่นชังคนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่การเข้าถึงพระตรัสรู้ก็ยังไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองด้วยเหตุนี้การที่เราได้มีโอกาสสมาทานประกาศตนต่อพระตรัสรู้อย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้รับใช้เป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะต้องมีการปฏิบัติที่ตรงถูกต้องตามเป็นจริงตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือธรรมุเทศ4ประการที่ได้ยกขึ้นมาแสดงในวันนี้ก็หวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะปรับเป็นแนวทางปฏิบัติได้ตามสมควรก็คือคำสอนนี้มีแม้จะมีมาในครั้งพุทธกาลก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ปรับปรุงให้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันนี้ได้อย่างดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปคำนึงว่าเราแก่แล้วถึงจะเข้าวัดเราหมดภาระธุระแล้วถึงจะเข้าวัดถึงจะปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นมีการปฏิบัติทั้งในระดับชีวิตประจำวันมีทั้งในระดับเพื่อที่จะชำระล้างกิเลสออกไปจากใจของเราก็คือโลภะโทสะโมหะให้เบาบางไปเรื่อยๆไม่ได้หมายถึงว่าเวลาที่หมดธุระต่างๆแล้วถึงจะเข้าวัดอย่างเดียวถ้าเรารอโอกาสนั้นคงจะยากเพราะบางทีชีวิตเราเนี่ยก็ไม่แน่นอนจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราจะไม่ควรประมาทอาตมาได้คติธรรมสอนใจในเดือนที่แล้วมาเป็นคำย่อๆที่ควรจะรับฟังว่าเมื่อมีสุขลืมถนัดไม่เข้าวัดเสียเวลาดื่มเหล้าเมากามาแสวงหาตลอดปีมีทุกข์หน้าเศร้าส้อยใจละห้อยคอยเป็นผีเข้าวัดกันทั้งทีต้องให้มีคนหามไปหลายคนบอกว่าปีนี้อย่าเพิ่งเข้าวัดเถอะอย่าเพิ่งไปฟังธรรมแต่ตายก่อนก็มีหลายคนปฏิญญาณตนว่าเมื่อสิ้นเกษียณราชการแล้วถึงจะเข้าบวชปฏิบัติธรรมแต่ไปไม่ถึงครึ่งปีตายแล้วก็มีแสดงเห็นว่าชีวิตตอนนั้นไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกันเลยว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างเราทั้งหลายยังมีความสุขสบายดีอยู่ก็แน่นอนอะไรไม่ได้เพราะชีวิตนั้นเป็นอนิมิตธรรมไม่มีเครื่องบ่งบอกว่าจะอยู่ได้นานเพียงใด2เดือน3เดือน100ปีไปถึงหรือไม่ไม่มีใครทราบได้จึงมีคำกล่าวกันว่าเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำมวยดับศูนย์นี่คือคำเตือนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในโอกาสสุดท้ายนี้เทศนาประโยชน์สาเนนวสารการเป็นที่สิ้นสุดยุติลงแห่งพระธรรมเทศนานี้สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญกุศลคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้มาร่วมกัน สมาทานศีลปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนาสดับรับฟังพระธรรมเทศนานี้ขอสิ่งพิเศษสรรสารพันพิพัฒน์พรจงมาสโมสรอุปถัมภ์อำนวยชัยมวลหมู่มิตรหมายก็ละลายละเลิกไปทุกโศกเดือดโรคภัยยะพิบัติบ่บีทาหวังใดผีไม่ผิดจงสำฤทธิ์ประจักษ์ตาถวยเทพเทวาภิบาลนิรันดรประสิทธิพรสวัสดีเจริญสีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพันเสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยประสงค์สันกุศลใดจงสมประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมาร
2: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่าสตูลลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหา30ครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้กว่า10ปีความคืบหน้าเริ่มปักเสาคอนกรีต37ต้นนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่หมู่ที่3บ้านขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนพร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และหารือแนวทางแก้ไขจากกรณีดังกล่าวประชาชนหมู่ที่3ตำบลขอนคลานจำนวนประมาณ30ครัวเรือนได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลเมื่อวันที่1เมษายน2567เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนมานานกว่า10ปีโดยจังหวัดสตูลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานและหน่วยงานด้านทรัพยากรป่าชายเลนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยที่ผ่านมาชาวบ้านจะใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ชั่วคราวร่วมกันทำให้มีภาระค่าไฟฟ้าสูงเนื่องจากต้องแบ่งใช้หลายครัวเรือนโดยมีแนวทางดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อให้สามารถดำเนินการขอเลขที่บ้านถาวรและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำครัวเรือนได้ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แล้วปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงขนาด8เมตรจำนวน37ต้นและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนสามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอา

สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1694บริการตอบข้อซักถามด้านการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศการคุ้มครองคนหางานแนะแนวอาชีพการทำงานของคนต่างด้าวหรือเรื่องราวร้องทุกข์โดยมีล่ามภาษาอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1694

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมาคมผู้ค้าเหล็กขานรับมติกมอยกเลิกการใช้เตาหลอมประเภท IF ผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ทำเสาคานในตึกสูงลุ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น30วันก่อนประกาศกฎกระทรวงนายประวิตรหอรุ่งเรืองกรรมการสมาคมการค้าเหล็กทรงยาวมาตรฐานเปิดเผยว่าทางสมาคมสนับสนุนมติของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอที่เห็นชอบแนวร่างการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีมติห้ามใช้เหล็กข้ออ้อยที่หลอมจากเตาหลอมประเภท IF หรือเตาหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้านำมาใช้เป็นส่วนประกอบสร้างเสาหรือคานของตึกสูงขณะที่เหล็กกลมทั่วไปยังสามารถผลิตได้แต่ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพเหล็กให้ได้มาตรฐานด้วยเหล็กข้ออ้อยที่จะใช้สร้างตึกสูงต้องมาจากเตาหลอมแบบ EFหรือเตาอาร์คไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นเหล็กข้ออ้อยที่หลอมจาก BO หรือเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักโดยนำน้ำเหล็กดิบจากแร่เหล็กมาผสมกับเศษเหล็กและเป่าออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปเพื่อกำจัดคาร์บอนและสิ่งจปนเท่านั้นทั้งนี้สาเหตุเพราะเหล็กที่หลอมด้วยกระบวนการ IF หรือการหลอมเศษเหล็กเก่าเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเหล็กเส้นก่อสร้างแม้จะมีจุดเด่นคือทำความร้อนได้เร็วและต้นทุนประหยัดแต่มีข้อจำกัดด้านการจำกัดสารเจือปนทำให้คุณภาพเหล็กขึ้นอยู่กับเกรดของเศษเหล็กที่นำมาใช้หากใช้เหล็กดีมาหลอมก็ได้เหล็กเส้นที่ดีแต่หากใช้เศษเหล็กคุณภาพต่ำมาหลอมก็จะได้เหล็กคุณภาพต่ำร่างมอกเหล็กฉบับใหม่ยังต้องประกาศรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนอีก30วันสมาคมผู้ค้าเหล็กขอขอบคุณกมอที่รับฟังความเห็นของเอกชนและก่อนหน้านี้ทาง10สมาคมผู้ค้าเหล็กได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กเป็นมติสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนทางสมาคมก็เป็นกำลังใจงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ขโมงขโมงโฉงเฉง
1: พี่พอดคะดูสิคะใจดีสอบวิชาภาษาไทยได้4ด้วยล่ะ
2: โอ้โหใจดีเก่งมากๆเลยจ้า
3: ได้4แค่วิชาเดียวใจดีคุยขโมงโฉงเฉงเลยนะ
2: การสอบได้คะแนน4แม้จะได้เพียงวิชาเดียวก็เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจนะดีใจเอ๊ะพี่รู้สึกว่าได้กลิ่นเหมือนมีอะไรไหม
3: อ๋อข้างบ้านเผาใบไม้ควันขโมงโฉงเฉงเลยครับ
2: ดีใจใช้คำผิดแล้วจ้ะต้องพูดว่าควันขโมงไม่ใช่ควันขโมงโฉงเฉง
1: อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ดีใจพูดว่าคุยขโมงโฉงเฉงพูดผิดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ผิดหรอกจ้ะดีใจจะพูดว่าคุยขโมงหรือคุยขโมงโฉงเฉงก็ได้แต่ถ้าพูดถึงควันจะต้องพูดว่าควันขโมงเท่านั้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท